0: ลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: วันนี้นางสาวซาบิลาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิเลตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาลิชโยรายงาน
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
4: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
3: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
5: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างที่เช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้

0: ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
1: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
2: ในที่ครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูซิว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง data center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
1: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
3: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
4: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ย

0: ทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
1: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮะพาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซาน่าของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
1: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่ว วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
7: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมีสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
1: นายแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโหดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก 2-1 เซต 4-6 6-4 และ 6-1 ลลนาพักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม Bทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-19 ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation ดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์ศิลป์พิรดลฉ่ำรัศมีและชนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49
6: 1 นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บดบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุก
9: ให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คู้ดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงเป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงเป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ

0: Generation R.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ใครวะไล่เหยียบมาได้มันไม่เอาไหนสักนิดเดียวอะวะ
2: คุณออกคุณนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ไม่เอาไหน
1: เฮ้ยซาเดี๋ยวขันนึกอะไรออกแล้วเว้ย
2: อ่ะอะไรวะ
1: ก็ที่ไอเสียมันว่าเองตะกี้นี่แหละตัวเฮียภาษาไทยอ่ะ
2: โอ้ภาษาจีนเขาแปลว่าพี่ใหญ
1: ่แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันต้องกลับไปกลับมามันถึงจะได้ความเว้ย
2: ได้ความไง
1: อ้าวก็มันก็แปลว่าไอตัวเฮไงล่ะ
2: มันดีกว่าแล้วเนี่ยจะฮะใครจะตามไปจะลงมันยังไง

0: Berarai. Paisek. ไปตามไปสั่งสอนไอ้บักจันนัน
1: ฮะเอาวะไปก็ไปเรามันเลือดสุพรรณนะวะ
0: ฮะมันต้องไปด้วยกันคนนี้ไม่กล้า
1: ใช่เอาใช่ครับออกเดินไป
2: ไม่ต้องไป
0: วะคุณแม่คือผมเปล่าทำฮะไอ้แฉกผมเปล่า
2: ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นา
0: แล้วเมื่อกี้คุณแม่เห็นอะไรเปล่า
2: เห็น
3: จะไม่รักรักคือ
2: เห็นคอกวัวสะอาดผิดหูผิดตานะสิใครมาทำเนี่ย
0: คือมันคือ
1: มันผม
2: อ้าวแล้วนี่อ้าวสะบัดเลยเหรอ
1: เอาเปลือกใส่เข้าไปหรอก
0: คือนี่แสบเขาสั่งให้เด็กมาทำครับมา
1: ครับใช่ครับเด็กแสบมันฮะไม่ใช่ฉันชื่อแสบไม่ใช่เด็กแสบใช่ครับคุณแม่ครับผมเห็นเด็กมันอยู่ว่างๆฮะผมก็เลยสั่งให้มันมาทำความสะอาดคอกวัวฮะ
0: ครับเด็กแสบเขา
2: เอาใจใส่กับการงานอย่างนี้ดีละฉันจะได้สบายใจ
1: ครับ
2: ถ้ากิจการก้าวหน้าดีทุกคนย่อมได้รับผลประโยชน์เพิ่ม
1: ขอบคุณมากครับ
2: แล้วสองคนนั้นเขามาทำมา
1: คงจะมาโดนเรนมั้งไม่ค่อยทำงานน้ำการอะไรนี่ชอบเดินเที่ยวมันไม่ทราบมัน
2: ทําไมเป๋ไม่เจียมตัว
1: ใช่ฮะ
2: แทนที่จะพักผ่อนให้หายๆจะได้ไปให้พลๆสักทีจริงมั้ย
1: ใช่ครับคุณแม่ก็จริงครับ
2: เท่านี้ก็จะตายอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่เดินเฉียดๆก็ล้มกระเด็นละฉันไปแล้วนะ
1: ครับครับ

0: โอ้จะหัวใจวายให้ได้นี่ดีว่าไม่รู้นะเนี่ยถ้ายังไม่ยังงั้นแล้วก็คุณแม่ด่าแหลกแน่เลย
1: ไอ้รู้ว่าจะไปทำอะไรวะ
0: น่าสิ
1: เอ็งไม่เห็นล่ะคุณแม่น่ะไม่ชอบหน้ามันเลยสักนิดเดียวอ่ะอยากจะไล่ให้มันไปตายอยู่แล้วแต่ว่าพูดไม่ออกเพราะว่าติดคุณหน้าหรอกวะแล้วอีกอย่างนึง
0: อะไรมาขัด
1: ว่ายซ่า
0: ทำไม
1: หน้าคนงานทั้งหมดน่ะย่อมเป็นประกันให้ได้ทุก
0: แล้วเรื่องอะไรเอ็งจะเรียกชื่อตัวเองอ่ะข้าชื่อแสบไม่ใช่ซีซ่าแม่ไอ้นี่ชักงงใหญ่
1: เข้าเวียนหัว
0: หมายเรื่องนี้มันยอดแต่มันยอดจริงจริงแน่จริ
1: งยอดไม่ยอดแน่ไม่แน่ก็ซ่าเป็นฟองแล้ววะ
0: ใช่แล้วไม่ว่าข้าหรือใครๆเวลาปล่อยซ่าออกมาเป็นฟองทุกทีเลย
1: เอ็งหมายความว่าไง
0: แสบ
1: ทำไมไอ้ซ่าเป็นฟองของเองไม่ข้ามายังไงวะ
0: อ
1: ้
0: าวก็เวลาเปิดขวดน้ำอัดลงแหนมดังซ่าแล้วเป็นฟองใช่ป่าว
1: แล้วไป
0: อ้าวแล้วเองคิดว่ายังไง
1: ข้าคิดว่าฉี่ซ่าๆแล้วเป็นฟองอ่ะ
0: ไอ้บ้าท่อเหม็นไอ้โง
1: ่ฮะเองหมายความว่ายังไงไอ้แสบ
0: แล้วแต่จะคิดวะ
1: แหมข้าน้ำเจ็บใจไอ้บักจันจริงๆที่มันเรียกข้าว่าเป็นไอ้ตัวหางแดงอยู
0: ่อ้าวตามไปตบกระบาลมันซะวะ
1: เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เสียเรื่องไปหืนตามไปตอนนี้มีหวังเจอคุณชนหรือไม่ก็ท่านผู้แทนน่ะ
0: อ๋อฮะสอสอมาแล้ว
1: สอสอไหนวะ
0: อ้าวเอ็งว่าผู้แทนน
1: ่ะคำหมายถึงว่าท่านผู้แทนของข้าคือแม่จิตผู้แทนของคุณชนทิชาเขาสู้เอียกันอยู่ไอ้แหมขืนตามรูปร่างมีหวังเจ็บตัวยังไม่รู้ว่
0: าเอาวะแซวมันได้ทุกวันอย่างนี
1: ้
0: ไม่ช้ามันอยู่ไม่ได้แล้วก็เพ่นไปเองแหละ
1: ไปซะได้ก็ดีนี
0: ่ก็นั่นน่ะสิคุณเด่นจะได้เบาใจไปหน่อย
1: เราจะได้รางวัลเยอะๆนะจริงไห
0: มยิ่งถ้าทำให้คุณแม่ยอมแต่งงานด้วยสำเร็จแล้วก็มึงเอ้ยก้อนใหญ่ทีเดียวก้อนใหญ่มาเริ่มเลย
1: ก้อนอะไรวะก้อนใหญ่อิด
0: ฮ
1: ะอิดหรือ
0: เองจะเอายังไงอ่ะ
1: ข้าถามว่าก้อนอะไร
0: ก้อนรางวัลเว้ย
1: อ๋อ

0: นายนายพอแล้วเหรอมั้งเอาต้นไม้ลงได้แล้วเหรอมั้งนาย
1: พอเลย
0: หนาสิพ่อได้นาย
1: พอกับพอวะเก็บต้นไม้ลงไปเลย
0: นายฟันดินมาตั้งรองแล้วเอิงดิล่ะมือใหม่พังยับเยินหมดเลยคนบ่เคยทำงานหนักมาก่อน
1: แกรู้ได้ยังไงวะ
0: เอ้าท่าทางเอาเก่งก้างโมเมนท่าทางของเกษตรกรหรอก
1: อย่าพูดมากเลยนะ
0: นี่นายไปนั่งพักก่อนไป
1: ไม่ต้องรีบทำให้มันเสร็จซะก่อน
0: แต่ว่านายเหนื่อยมากแล้วนะเดี๋ยวพอตกกลางคืนกับข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดแขนปวดขากัดฟันกรอดกรอด
1: เอาละเอาต้นไม้มานะแล้วก็ช่วยกันหน่อยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นจำเอาไว้คำโบราณเขาว่า
0: เอาจังได้ก็เอากัน

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอกลางวันตากแดดทำงานอยู่กลางไร่กลางคืนไม่สบายทุกวันฉันไม่ได้ใช้นายเลยนะนายจองหองของนายเองแม้กับฉันนอกจากไปขอบคุณเพียงครั้งเดียวแล้วไม่เคยไปหาเลยกลางวันนายกับลูกน้องออกไร่หาเครื่องมือเองทำงานเองแถมยังพูดประชดประชันฉันดูอย่างเมื่อกี้นายยังว่าเลยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นจนฉันอยากจะเอาก้อนหินปาหัวนาย

0: ายลงสองตัวนั้นเสร็จแล้วหยุดพักก่อนนะนาย
1: ทำไมเล่าแค่นี้แกก็ขี้เกียจแล้วเหรอวะ
0: โอ้ยบอกมาม่าแบบนี้ก็มีด้วยบ
1: ่ก็แกพูดออกมาเองนี่ว่า
0: พี่ว่าวนะเพราะเห็นนายเหนื่อยตัวเองก็ใช่ว่าสิอาการดีกลางวันเห็นเป็นคนแข็งแรงทั้งที่ยังเดินกระเพลกกระเพลกแต่ว่าตอนกลางคืนสิตายทุกที่คลั่งหงิงหงิงหงิงหงิง
1: เฮ้ยไอ้บ้องนี่แกว่าฉันยังก็เป็นลูกหมาอะไรเว้ย
0: ก็มันจริงนี่นะ
1: ไม่จริงอ่ะเกมันก็หกดีกว่า
0: อ๋อเห็นคนอย่างไอ้บักจันนี่เป็นคนขี่หกขี่ต่อตอนแหลจังสันบ่นาย
1: ก็ฉันไม่ได้เป็นอย่างแกว่าเลยว่า
0: ให้ดินตายสิเอ้าทำมีวิทยุเทปสิอัดเสียงตัวเองเอาไว้ให้ฟังสิได้หูซะทีว่าตอนกลางคืนเนี่ยเป็นจังใดไอ้เล่านี่แทบสิบ่ได้รับบ่ได้นอน
1: งั้นต่อไปนี้แกไม่ต้องเอาใจใส่กับฉันนะพยายามนอนให้สบายเลยฉันนอนคนเดียวก็ได้เอางี้แกนอนข้างในฉันจะออกไปนอนหน้ากระท่อมแต่บอกซะก่อนนะเว้ยห้ามมายุ่งกับฉัน
0: อย่าแอคิโก้ไปเลยนายเอ้ย
1: ภาษาเลยวะถุยฉันจะช่วยตัวเองแกไม่ต้องห่วงไงเข้าใจม
0: ั้ยไอ้ดิ้นตายไปเอาถ้าหูว่านายสิว่าให้เจ็บหัวใจชนิดนี้แล้วก็มือนั่นที่จมโคลนปล่อยให้ตายไปแล้วหูคือบ
1: ่ก็แกลากฉันขึ้นมาทำไมวะนะ
0: อ้าวเป็นงานไปอีก
1: ถ้าฉันถูกยิงตายหรือว่าจมโคลนไปตอนนั้นมันก็เป็นสุขไปแล้ว
0: ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ใดบาป
1: เฮ้ยมากไว้ไว้แกรู้ไหมเพราะแกช่วยลากฉันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ฉันนี่ต้องตกไปนี่บุญคุณนี่ชีวิตให้เขาค้อนควักให้เขาทำท่ามึนตึงแสดงความไม่พอใจอยู่ในทีชั่วชีวิตเนี่ยฉันก็ใช้นี่เขาไม่หมดเข้าใจหรือเปล่า
0: พูดแบบนี้ไม่สวย
1: เฮ้ย
0: คุณแม
1: ่คุณแม่
2: พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง
1: คือให้บักจันแกพาคุณแม่ไปนั่งร่มๆทางโน้นหน่อยไว
2: ้ไม่ต้องฉันไม่ใช่ดินน้ำมันพอได้ละอองไอของแดดก็ละลายอ่อนปูกเปียกมีอะไรในใจระบายกับฉันมา
1: ผมขอเวลาทำงานดีกว่า
2: ไม่ต้องหยุดได้แล้วพูดซะให้รู้เรื่องแต่ได้ยินว่ากลางคืนไม่สบายทุกคืนเชิญที่ใต้ร่มไม
1: ้ขอให้ผมทำงานดีกว่าเรื่องพูดขอให้เป็นเวลาอื่น
2: เอ๊ะปู่ก็ไม่ต้องหยุดได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วพูดกับฉัน
1: ก็ผมไม่มีเวลางานยังคอยอีกเยอะแยะเชิญคุณกลับไปก่อนดีกว่าผมอยากพบคุณแม่แล้วผมจะไปกราบเท้าที่บ้าน
2: นี่อย่ามาประชดประชันฉันนะ
1: นี่คุณเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเหรอผมจะทำงานเข้าใจไหมครับคุณแม
2: ่ไม่ต้องผักชีโรยหน้ากับฉัน
1: คนอย่างนายโอ้ยเนี่ยมีแต่ความจริงใจไม่เคยผักชีโรยหน้ากับใครหรอกขอให้คุณแม่เข้าใจเข้าใจไอ้โอ้ยลูกชายคนนี้สมัย
2: ไม่ต้องมารวนฉัน
1: ผมไม่เคยรวนใครมีแต่ถูกรวนก่อน
2: ใครรวนพูดให้ดีนะ
1: ผมไม่สนใจด้วยนะว่า

0: ครายจรวนผมถือว่าผมมีงานที่ต้องทำผมก็ทำไปคุณแม่น่ะกลับไปก่อนไป
1: นายอย่ามาอวดดีกับฉัน
0: อะไรกันล่ะผมไม่เคยสักครั้งเดียวที่จะอวดดีกับใครนะเชิญกลับไปก่อนเถอะครับคุณแม
1: ่ไม่ได้ฉันต้องการพูดกับนายเดี๋ยวนี้
0: อย่าบังคับขืนใจผมดีกว่าผมขอร้องจะให้ไหว้ก็ยอมละ
1: พอลุกขึ้นไปพูดกับฉันเดี๋ยวนี้นะ
0: โธ่ไม่ใช่ผมพูดไม่รู้เรื่องนะก็คุณแม่น่ะละพูดไม่รู้เรื่อง
1: ไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไปสิ
0: พี่ขาผมถูกโอ๊ย
1: จะบ้าเหรอ
0: นะมันเจ็บช่วยด้วยผู้หญิงฉุดน่ะ
1: จะบ้าหรือไง
0: ก็อย่าฉุดผมสิกางเกงจะขาดหมดเลยเห็นมั้ยล่ะนี
1: ่กางเกงสตึกอย่างเงี้ยฉันจะซื้อให้สักหรอ
0: โถเอ้ยลำบากนักก็อย่าพูดดีกว่านี่อย่ามายุ่งกับผมได้มั้ย
1: ฉันบอกให้พูดกับฉันให้เข้าใจมั้ยไปสิ
0: อีกแล้วเอาอีกแล้วโอ๊ย
2: บนหน้าเสื้อเลยคุณแม่เอวบางร่างหน่อยบนหน้ามีกำลังหลากหน้าไปใดเลยแต่กลับหลากเร็วปลิวไปเหมือนกระสอบนุ่นบนหน้ามีเรี่ยวมีแรงนี่คงเป็นเพราะความโมโหเรื่องมันสิลงเอยจังใดวะนายกับบนหน้าปากพร่อยเลยว่ากระทบกระแทกแดกดันบังเอิญคุณแม่มันได้ยินเขาพอดีถึงไปกันใหญ่แบบนี้โอ้ยยุ่งแล้วเว้ย

0: มีอะไรจะพูดก็พูดมาให้หมดไม่ต้องเก็บเอาไว้จะได้ไม่แอบนินทาฉันรับหลัง
1: ผมไม่มีอะไรจะพูดหรอกจะรีบไปทำงาน
0: ไม่ต้องทำฉันไม่เคยใช้จ้างวาน
1: ผมก็ไม่เคยให้ใครมาจ้างวาน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

านผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
13: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เพียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะพูดถึงเรื่องของโลกออนไลน์ก็คงคล้ายกับทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้นะคะมีทั้งคุณและโทษเมื่อเห็นถึงโทษจะมีมาตรการควบคุมอย่างไรเป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนสามารถจะจัดการได้หากเห็นโทษภัยใครเล่าจะครอบครองใครเล่าจะเข้าใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการป้องกันเด็กๆอันเป็นที่รักของพ่อแม่ของครอบครัวนะคะเห็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศที่ได้พูดถึง EU ว่าเตรียมออกมาตรการปกป้องเด็กจากอันตรายในโลกออนไลน์รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมบอกว่านางอัวซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมเดินหน้ากำหนดมาตรการจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเล็กทั่วทั้ง27ประเทศสมาชิกซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดของ EU ในการปกป้องเด็กจากอันตรายในโลกออนไลน์ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอรายงานของผู้เชี่ยวชาญ2คนซึ่งเสนอให้ใช้มาตรการแบ่งตามช่วงอายุโดยกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงช่วงเวลาจำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูก่อนจะทยอยผ่อนคลายข้อจำกัดเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นค่ะหากเห็นภัยเช่นนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนในสิ่งที่เราสามารถทำได้จัดการได้ในครอบครัวในบ้านในเด็กภายใต้การดูแลของเราเองนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจคนที่ทำงานโดยยึดกฎเกณฑ์เป็นแนวบรรทัดเส้นตรงมักพบกับความผิดหวังเป็นอารมณ์รายวันคนที่มุ่งไปสู่ผลของงานเป็นสำคัญในภาวะที่ต้องการความเร่งด่วนของงานโดยไม่ยอมให้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือตำแหน่งหน้าที่มาเป็นเครื่องจำกัดการทำงานของตนย่อมสามารถบรรลุผลงานได้มากกว่านี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งในการทำงาน
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: ผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิมซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดี
3: ที่เชียงใหม
1: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
4: ่เมืองแห่งการเรียนรู
5: ้เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
4: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาครองราชพุทธศักราช1805ถึง1854เพื่อใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่นิมนต์มาจากเกาะลังกาพร้อมตั้งชื่อว่าวัดเวรุกัตถารามหรือวัดไผ่11กอเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ต่อมาในสมัยพญากือนาครองราชพุทธศักราช1898ถึง1928ทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์ตามชื่อมหาเถระผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพุทธศักราช2492เจ้าชื่นสิโรรสได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกขพลารามของพุทธทาสภิกขุและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดอุโมงค์เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณวัดอุโมงค์แห่งนี้คือความงามที่ผสานศิลปะประวัติศาสตร์และธรรมะอย่างแท้จริง
4: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ฟังคะอบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนชาวเหนือมาร่วมงานเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1มาเช็คสุขภาพเติมความรู้ดูนวัตกรรมสุขภาพแล้วมาร่วมออกกำลังกายไปด้วยกันพร้อมกับกิจกรรมดีๆมากมายในงานนี้นะคะทั้งการตรวจสมรรถภาพร่างกายฟรีนิทรรศการนวัตกรรมล้ำสมัยและเมนูสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น8จังหวัดภาคเหนือ พิเศษพบกับ TED Talk Speakers 6เรื่องเด่น6มุมมองเพื่อคนเหนือโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมวันนี้นะคะตั้งแต่บ่าย 4:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยเมนูสุขภาพจาก8จังหวัดภาคเหนือตรวจสมรรถภาพร่างกายฟรีวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายพร้อมคำแนะนำจากแพทย์นักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการเทศกาลนวัตกรรมสุขภาพชมเทคโนโลยี Sky DoctorHealth Rider โดรนส่งยาตลอดจนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมสมัครกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12อย่าพลาดนะคะวันนี้บ่าย 4:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่ค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
0: คุณผู้ฟังคะอบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่มาร่วมขยับร่างกายกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกแอนด์วาไรตี้แดนซ์เต้นให้สุดสนุกให้เต็มที่สุขภาพดีไม่มีหยุดพร้อมออกกำลังกายอย่างมีความสุขอีกทั้งได้เพลิดเพลินกับดนตรีสดจากวงช้างเผือกสามัคคีที่จะมาสร้างความสนุกสนานตลอดงานวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ลงทะเบียนตั้งแต่17:30 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟเชียงใหม่ค่ะ
5: Mass FM Your happiness Our happiness

ในการทำงานต้องมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในทุกสิ่งด้วยนะคะไมเคิลลีดอนจากรัฐโรดไอแลนด์ค่ะเขาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศซึ่งการปลูกมะเขือเทศของเขานั้นก็มีปริมาณที่มากกว่าฟาร์มทั่วไปถึง20เท่าเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าเกษตรกรคนอื่นๆยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศระบบการประปาต่อสู้กับแมลงแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเสียเงินเสียเวลาไปเป็นจำนวนมากแต่สำหรับเขานั้นกลับไม่ประสบปัญหาเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยค่ะเพราะว่าไมเคิลนะคะถือว่าเป็นเกษตรกรรายเดียวที่มีมะเขือเทศวางขายอยู่บนชั้นวางเกือบตลอดทั้งปีมะเขือเทศของเขาก็ยังมีความแตกต่างจากมะเขือเทศที่ถูกเก็บก่อนที่พวกมันจะสุกปลั่งค่ะดังนั้นมะเขือเทศของไมเคิลจึงไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศมะเขือเทศจากฟาร์มของไมเคิลจะถูกเก็บในขณะที่มันสุกได้ที่พอดีและก็ถูกส่งตรงไปยังตลาดต่างๆในทันทีค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดการการทำกสิกรรมในอนาคตเอาไว้ว่าจะต้องเป็นกสิกรรมที่อยู่ในโรงเรือนหรือว่าเรือนกระจกนั่นเองค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขามองหาประสิทธิภาพในทุกสิ่งของการทำงานนั่นเอง

0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaB มีทั้งสบู่และเจลอัพสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaB จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ ForaB ดูแลสุขภาพที่ ForaB Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ ForaB Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

0: จากกรุงเทพธุรกิจค่ะท่ามกลางกระแสความกังวลว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานอย่างรวดเร็วหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทักษะแบบไหนที่จะยังคงมีคุณค่าในวันที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเบนจามินทอดผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร 80,000 hours ซึ่งให้คำแนะนำด้านอาชีพแก่ผู้คนมาแล้วมากกว่า 3,000 คนและจบปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมองว่าแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ยังมีทักษะบางอย่างที่มีแนวโน้มจะต้านทานความเสี่ยงของ AI ได้ดีกว่าทักษะประเภทอื่นอีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมและจะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในช่วง5ปีข้างหน้าค่ะท็อดเล่าว่าเขาก่อตั้ง 80,000 hours เมื่อราว15ปีก่อนหลังจากสำเร็จการศึกษาในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินครั้งใหญ่หรือ Great Recession โดยตั้งใจสร้างแหล่งข้อมูลด้านอาชีพที่เขาและเพื่อนๆอยากมีในวันที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานค่ะจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโลกการทำงานกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จากการมาถึงของ AI และจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับผู้คนจำนวนมากเขาพบว่าทักษะบางประเภทกำลังมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 1. ทักษะการสื่อสารยิ่งสำคัญกว่าเดิมเมื่อ AI สร้างคอนเทนต์ได้มหาศาลทุกองค์กรล้วนต้องการคนที่สามารถสื่อสารได้ดีทั้งเพื่ออธิบายพันธกิจขององค์กรถ่ายทอดคุณค่าของสินค้าและบริการหรือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในทีมและผู้คนภายนอกทอดมองว่าเมื่อ AI สามารถสร้างบทความรูปภาพหรือคอนเทนต์จำนวนมหาศาลได้อย่างง่ายดายมูลค่าของการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อาจลดลงแต่สิ่งที่จะมีความสำคัญมากขึ้นนั่นก็คือความสามารถในการตัดสินใจว่าควรสร้างอะไรและการมีวิจารณญาณมากพอที่จะประเมินคุณภาพของสิ่งที่ผลิตออกมาค่ะนอกจากนี้การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่จริงใจกับผู้ติดตามหรือกลุ่มเป้าหมายจะยิ่งกลายเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคที่ทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วในทางปฏิบัติทักษะเหล่านี้อาจหมายถึงการเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างฐานผู้ติดตามผ่านจดหมายข่าวการมีความรู้ด้านประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมแบบพบปะผู้คนจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งกว่าในโลกออนไลน์ค่ะ 2. ทักษะการเข้าสังคมมนุษย์ยังต้องการมนุษย์ด้วยกันแม้แต่ในอาชีพที่ดูเหมือนเป็นงานที่ทำคนเดียวได้แต่ในจุดนึงก็ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนึงเสมอนะคะงานวิจัยของเดวิดเจเดมิงซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พบว่าอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีแนวโน้มได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะแม้ AI จะเริ่มมีความสามารถในการโต้ตอบกับมนุษย์มากขึ้นแต่ท็อดก็เชื่อนะคะว่าผู้คนยังคงให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและยังให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นจากมนุษย์จริงๆค่ะยิ่งโลกเปลี่ยนแรงเร็วมากเท่าไหร่ทักษะซอฟต์สกิลอย่างการสร้างความไว้วางใจการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นการรับรู้และยอมรับอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงการจัดการความขัดแย้งก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นค่ะเขาแนะนำด้วยนะคะว่าผู้ที่อยากพัฒนาทักษะเหล่านี้อาจเริ่มต้นจากการเข้าร่วมองค์กรอย่าง Toastmasters หรืออ่านหนังสืออย่าง The Social Skills Guidebook และ The Charisma Myth เพื่อฝึกฝนการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนค่ะ 3. ทักษะภาวะผู้นำการตัดสินใจและการมีวิจารณญาณนายจ้างต้องการสูงค่ะย้อนกลับไปในปี2017ทีมงานของ 80,000 hours เคยวิเคราะห์ทักษะที่ถูกระบุบ่อยที่สุดในตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการสูงและพบว่าการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจคือทักษะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดค่ะท็อดมองว่าเมื่อ AI เข้ามารับหน้าที่งานที่เป็นกิจวัตรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงานหรือการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นกลับไม่ใช่คำถามว่าจะทำอย่างไรแต่เป็นคำถามว่าอะ อะไรคือสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกเพราะต่อให้มีข้อมูลมากมายเพียงใดสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเลือกทิศทางที่เหมาะสมก็ยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ค่ะเขาแนะนำให้ลองสังเกตคนรอบตัวที่มีความเด็ดขาดและได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นเสมอคนที่เรามักขอคำแนะนำเมื่อมีปัญหาหรือคนที่สามารถพาทีมเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วลองพูดคุยกับพวกเขาว่าวิธีคิดและประสบการณ์อะไรที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นคนแบบนั้นค่ะ 4. ทักษะการบริหารคนบริหารระบบมาแรงช่วยองค์กรเดินหน้าได้ราบรื่นทุกองค์กรต้องมีคนที่คอยทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้จริงตั้งแต่การสรรหาพนักงานการวางระบบการเงินไปจนถึงงานธุรการและการบริหารสำนักงานแม้ AI จะเริ่มเข้ามาช่วยทำงานบางส่วนที่เป็นงานประจำซ้ำๆได้แล้วนะคะแต่ในงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้คนยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์อยู่มากเช่นการจัดการปัญหาภายในทีมหรือการรับมือกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะทอดบอกว่าหลายองค์กรที่เขาได้พูดคุยด้วยต่างยืนยันตรงกันว่าพวกเขากำลังมองหาคนที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการระบบงานอยู่เสมอเพราะเมื่อองค์กรเติบโตเร็วขึ้นก็จะยิ่งต้องการคนที่สามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีระเบียบและไม่สะดุดค่ะเขาแนะนำให้ลองเรียนรู้จากคนในองค์กรที่รู้เรื่องงานบริหารมากที่สุดเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญขอคำแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะหรืออาจทดลองบริหารสิ่งเล็กๆด้วยตัวเองเช่นการจัดงานอีเวนต์หรือการทำธุรกิจออนไลน์ควบคู่ไปด้วยและ5นะคะนั่นก็คือทักษะการใช้ AI ในงานจริงจะกลายเป็นทักษะสำคัญที่สุดค่ะหากต้องเลือกคำแนะนำเพียงข้อเดียวทอดบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเรียนรู้การใช้ AI เพื่อทำงานจริงในปัจจุบัน AI ทำงานที่มีขอบเขตชัดเจนได้ดีเช่นการเขียนโค้ดต่อเนื่องเป็นเวลา2ชั่วโมงแต่ยังรับมือกับงานที่ซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนได้ไม่ดีนักไม่ว่าจะเป็นการประสานงานคนจำนวนมากหรือโครงการที่กินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนั่นทำให้บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้ควบคุมวงจรการทำงานยังคงมีความสำคัญค่ะเพราะมนุษย์สามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรวจสอบความถูกต้องและตัดสินใจในจุดสำคัญได้การพัฒนาทักษะด้านนี้อาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของโมเดล AI ในปัจจุบันเรียนรู้การเขียนคำสั่งพร้อมการกำหนดรายละเอียดงานที่ชัดเจนสร้างระบบตรวจสอบความผิดพลาดรวมถึงรู้ว่าปัญหาใดควรใช้ AI เข้ามาช่วยแก้ค่ะทอดย้ำว่าแม้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอไปวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการนำ AI มาใช้กับงานในสาขาที่เราคุ้นเคยและสนใจเพราะยิ่งใช้งานจริงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นว่าควรใช้ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับทอดเขาเชื่อว่าในยุคที่ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่การพยายามแข่งขันกับเทคโนโลยีนะคะแต่คือการพัฒนาทักษะที่ทำให้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้นและยังคงมีคุณค่าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: Mass FM

0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee วันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
2: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
5: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
6: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
5: กาดมณี
6: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระ เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
7: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
8: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรอ
8: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD
12: ดีทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
13: ้รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
14: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
19: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
20: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
19: ่
20: ะ
19: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
22: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ก็เป็นความอัศจรรย์ที่เราได้พบเจอที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นค่ะต้องมองด้วยใจด้วยนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์แห่งชาติ17กรกฎาคม2569กับอากาศที่ครึ้มมากจริงๆมันก็ครึ้มมาแบบนี้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีฝนค่ะแต่เท่าที่ดูนี่ก็คือมีความครึ้มมากๆเลยทีเดียวใครที่ซักผ้าตากผ้าก็อาจจะพะวงนิดนึงเอ๊ะจะแห้งไหมวันนี้หรือว่าฝนจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็เหนือการคาดเดานะเพราะว่าบางทีก็ครึ้มแบบนี้ตลอดทั้งวันฝนไม่ตกก็มีเหมือนกันนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์แล้วก็วันทำงานด้วยงานของบุรินทร์บุญวิสิทธิ์ค่ะจากงานอัลบั้มของพี่ประภาชนสลาดลมองเห็นด้วยใจเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆความงามบางทีก็อยู่ภายในนะคะแต่อยู่ภายนอกอาจจะปรุงจืดนิดนึงค่ะยอดชายในตุ๊กๆเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงว่าวันศุกร์เป็น cover version ของไทยธนาวุฒินั่นเองนะคะเข้าสู่เช้าวันทำงานของเราพร้อมกับต้องติดตามกันทุกวันเหมือนเดิมกับอากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นะคะมาดูกันค่ะคุณฟังข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชุมเช้านี้กับศุกร์ที่17นะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคอยประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนั่นเองนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 25.4 องศาและสูงสุดที่ 30.8 องศาบนยอดดอยอากาศยังไม่อัปเดตเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็คงจะเย็นๆหนาวๆอินเทอร์นอลนี่ท็อปอยู่แล้วนะคะเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างเย็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นดอยกันต้องระมัดระวังทางเรื่องของสุขภาพและเรื่องของฝนที่อาจจะตกได้นั่นเองนะคะเริ่มต้นเข้าสู่เช้าวันทำงานฟังเพลงสบายด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้มีความรู้สึกว่าหลายเส้นทางรถเริ่มกลับมาเข้าสู่โหมดปกติน้องๆสอบเสร็จกันแล้วใช่ไหมเช้านี้เส้นฟ้าห้ามรถเยอะมากทีเดียวค่ะงั้นเก่าของพอสเพลงนี้กับข้อความค่ะ

ได้ไหมของใครเนี่ยอยู่ก็ลืมเฉยเลยเป็นฝั่งออซาซ่าจำได้ละเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของจ๊อบพงศกรนะคะเลือกได้ไหมบางทีเราก็เลือกไม่ได้แต่บางอย่างเราก็เลือกได้ค่ะอย่างเช่นการเลือกรถนี่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานของแต่ละคนเพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบรถเล็กๆไปง่ายสะดวกสบายประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหาที่จอดได้ง่ายด้วยบางคนต้องการรถคันใหญ่เอาไว้บรรทุกเอาไว้ใส่ของหรือว่าเอาไว้ใช้งานต้องบอกว่าจะเลือกแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีคนได้เลือกเยอะมากๆนะคะถึงเครื่องใหญ่ 2.8 ลิตรค่ะแต่ว่า Hilux Tavo ก็เอาอยู่แถมยังแรงด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะคะจะขับไปไหนก็มั่นใจว่าเซฟน้ำมันอยู่แน่นอนปรับปรุงระบบหัวใจน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตอบสนองคันเร่งดีขึ้นและเครื่องเดินเรียบกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังมาสัมผัสกันได้กับคันนี้ Hilux Tavo Overland ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สวยและน่าใช้และยังรองรับในส่วนของ B20 ด้วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคันนี้ก็สวยสำหรับท่านที่ต้องการรถที่เอาไว้ใช้งานเน้นๆเลยนะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบในคันเดียวกับ Hilux Tavo 4Tax รุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYDและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% ดาว 25% ผ่อน48เดือนนะคะพร้อมเพิ่มความมั่นใจด้วยการขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรมของ TCFR Plus นั่นเองค่ะต้องการรถที่ลุยได้สบายๆก็ต้องยกให้คันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าสวยงามตามท้องเรื่องกับ Land Cruiser FJ ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบและนอกจากนี้ค่ะศูนย์บริการเราก็พร้อมเทคแคร์ดูแลรถคุณเสมอจะขับอย่างเดียวเติมน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะคะแวะไปนำรถเข้าไปตรวจเช็คส่งซ่อมกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกา Toyota เชียงใหม่ยินดีให้บริการทุกวันอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะบรรยากาศเช้านี้หลายคนคงจะลุ้นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ประกาศผลแล้วนะใครจะได้ไปต่อหรือว่าใครที่จะหมดสิทธิ์กันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศเรียบร้อยแล้วว่าคุณได้หรือไม่ได้เข้าไปตรวจเช็คกันได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คนเก่าคนเดิมสีเขียวจะครบทั้ง3ขั้นตอนไม่ต้องยืนยันตัวตนนะคะส่วนคนใหม่ที่เพิ่งได้สิทธิ์ก็คงต้องยืนยันตัวตนเพื่อให้ครบสีเขียวทั้ง3ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งในโซเชียลก็มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดใครผ่านเนี่ยก็จะมีขึ้นวงกลมสีเขียวคนเก่าคนเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใช้เงิน1สิงหาคม69คนใหม่ยืนยันตัวตนใช้เงิน1ตุลาคมนะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์แก้ไข 17-31 กรกฎาคมจากนั้นก็จะมีเวลาแก้ไขก็รอติดตามผลกันต่อไปซึ่งคนที่ผ่าน3ขั้นตอนก็จะมีการติ๊กถูกก็คือติ๊กถูกที่ผลการลงทะเบียนติ๊กถูกที่ผลการพิจารณาคุณสมบัติและติ๊กถูกที่ผลการยืนยันตัวตนอันนั้นคือครบถ้วนเรียบร้อยไม่ต้องไปธนาคารนะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะทิกถูกอย่างเดียวคือผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็อาจจะกากบาทสีแดงก็คือขึ้นว่าผ่านผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่านนั่นเองค่ะก็เราดูกันละกันซึ่งเขาเขียนตัวใหญ่นะน่าจะอ่านเข้าใจเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ผ่านได้ยังไงได้ข่าวว่าปีนี้ขั้นตอนในการที่จะตรวจเช็คเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็เลยดูว่าเป็นการคัดกรองอย่างเข้มข้นหลังจากที่อาจจะไม่ได้คัดกรองแบบนี้มาค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้ก่อนด้วยเสียงของออคัสเพลงนี้หยิบเพลงเก่าของทาทามาร้องอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ซิงค์เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับบายบายบายยังไม่บายบายนะยังอยู่ด้วยกันตอนนี้9นาฬิกากับ43นาทีอยู่เลยนะคะ Backstreet Boy ก่อนนั้นด้วยกับ I Want It That Way นั่นเองค่ะ9นาฬิกากับ43นาทีกับช่วงเวลายามเช้าของการทำงานด้วยนะคะและเช้านี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันกับการดูแลบ้านให้สวยได้ดั่งใจมีวันหยุดมีเวลาว่างอยู่บ้านซึ่งจริงแล้วจะว่าไปมันเป็นเวลาที่เราได้พักร่างแล้วก็พักการออกจากบ้านได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนต้องการบ้านที่เป็นลักษณะของสมาร์ทโฮมนั่นเองค่ะเพราะทำให้เราสะดวกสบายบ้านสมาร์ทชีวิตสบายเลือกซื้อสินค้าในการดูแลบ้านกันได้แวะไปกันได้ที่โกลเด้นเฮาส์ได้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆกับมิดมาร์เซลนะคะคนไอเทมมาให้คุณได้ช็อปกันมากมายทีเดียวทั้งเครื่องปรับอากาศหรือว่าจะเป็นตู้เย็นไอเทมดีๆเพื่อการอยู่บ้านสำหรับคุณพ่อบ้านก็ต้องแวะมุมนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังในมุมของทุบราคาลดสนั่นสุดสัปดาห์ช็อปให้คุ้มกับโปรโมชั่นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องมือช่างอันนี้ต้องมีติดบ้านไว้เวลาไฟไม่ดีหรือว่าอาจจะต้องซ่อมประตูซ่อมนนซ่อมนี่ไม่ต้องเรียกช่างคุณพ่อบ้านโชว์ฝีมือได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้องมีเครื่องมือไว้ติดบ้านที่เตือนก็แวะไปช็อปกันได้เช่นกันที่กอล์ฟเฮาส์นะคะและฝนก็มาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับฝนกันดีกว่าที่กอล์ฟเฮาส์เราจัดเต็มเสมอกับสินค้าราคาพิเศษนะคะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดรอยรั่วครบทุกตู้ช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายและพิเศษสุดนะคะซื้อครบ 10,000 รับคืนดันดีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดรอยรั่วช็อปได้ที่กอล์ฟเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศสาขาเชียงใหม่วงวานรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสาขาลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปกันได้ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวกับกอล์ฟเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณพร้อมให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าๆของการทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเพลงที่มีจังหวะจากโคนมันนิดหนึ่งละกันจังหวะไม่แรงมากนะแค่พอโยกตามได้ฟลอริดาค่ะและเมโย

ความคึกคักในเช้าของวันศุกร์กันนะคะคุณฟังไอติวาตา I love my people ค่ะกัสตาโวนะคะกับบาลาดา10นาฬิกาแล้วกับเช้าของวันศุกร์กันนะคะอากาศก็ยังคงครึ้มอึมครึมกันต่อไปอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ใครที่เตรียมจะซักผ้าส่วนใหญ่คุณผู้ฟังซักผ้ากันวันไหนบ้างอ่ะพี่เตือนที่จะซักวันอาทิตย์วันเดียววันเสาร์วันจันทร์ถึงเสาร์ด้วยความที่ทำงานไงก็เลยซักแค่วันอาทิตย์วันเดียวนั่นเองค่ะแต่บางคนนี่ซักแบบวันเว้นวันอันนั้นก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยจะทำให้แบบผ้าไม่กองเยอะแยะมากมายและสำหรับบางท่านที่อาจจะต้องซักผ้าในตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มการปรับให้ปั่นหมาดยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มไปนิดนึงค่ะจะได้ทำให้ผ้าหอมหอมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้อาจจะต้องช่วยเปิดพัดลมให้เขานิดนึงจะได้เป็นการระบายและตากผ้าเนี่ยไม่ควรจะชิดกันบางคนนี่ไม้แขวนเสื้อแบบจะติดกันเลยทีเดียวนะตากไม้แขวนเสื้อไว้แขวนเสื้อก็จริงแต่ว่าจะตากแบบชิดกันลมมันจะไม่ผ่านผ้าก็เว้นระยะห่างนิดนึงให้ผ้าแบบมีลมผ่านบ้างอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะครึ้มแต่ฝนก็ไม่ตกผ้าก็น่าจะแห้งอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังหรือบางคนก็ง่ายดายสะดวกมากๆคือเอาไปอบที่ร้านสะดวกจริงๆแต่ว่าคิวอาจจะรอนานนิดนึงนั่นเองนะวิธีคุณแม่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ฟังสู้ๆในวันที่อากาศยังคงอึมครึมเปลี่ยนแปลงแบบนี้ส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้พูดเยอะเดี๋ยวเพลงไม่จบนะคะชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่ค่ะเดสปาซิโตเพลงนี้ส่งท้ายเจอกันรอบบ่ายนะคะชาวนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69วันนี้เปิด4ช่องทางตรวจสอบกระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนอย่างเป็นทางการแล้วโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569เวลา 6:00 นเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักที่กระทรวงการคลังกำหนดผลการคัดกรองพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติประมาณ 9.51 ล้านคนจากผู้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดกว่า 18.82 ล้านคนส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เว็บไซต์ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนอกจากนี้ยังสามารถสอบถามผลได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โครงการดังกล่าวจะให้สิทธิ์เป็นเวลา2เดือนคือเดือนสิงหาคมกันยายน2569อย่างไรก็ตามยังต้องรอการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครม.เพื่ออนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

แน่นอนครับเรากลับมาดูแลคุณผู้ฟังนะฮะดูแลกันตลอดไปครับในช่วงวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่17นะครับกรกฎาคม2569ในช่วงเวลาของเพลงเพราะที่สุดเลยทีเดียวนะครับกับเชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงแล้วก็มาพร้อมกับสายฝนที่กำลังตั้งเขามานะฮะตอนนี้นะฮะเมฆก้อนใหญ่มากมาทีเดียวครับกำลังจะพัดพาเอาสายฝนนะฮะตกลงมาในช่วงเวลาประมาณสักช่วงบ่ายเนาะเย็นๆวันนี้น่าจะเจอกันพอสมควรนะครับถามว่าค่ำคืนนี้จะเจอไหมนะฮะดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์ทางทิศตะวันตกตอน1 ทุ่มเนี่ยแหมนะฮะดูจากการคาดการณ์แล้วอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าฝนน่าจะลงมาพอสมควรตั้งเขาเยอะด้วยนะฮะแต่ก็รอลุ้นครับเผื่ออาจจะต้องฟ้าเปิดในช่วงหัวค่ำก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะซึ่งนาริตหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับบอกว่าค่ำคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 20 นาทีนะฮะบริเวณกลุ่มดาวสิงโตนะฮะคุณจะสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์นะฮะสามารถสังเกตได้ทางทิศตะวันตกเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลาทุ่มตรงนะฮะจนถึงประมาณ3 ทุ่ม 20 นี่เห็นได้ชัดเจนนะฮะถ้ากรณีที่ไม่มีฝนตกหรือจำนวนเมฆที่มันมีปริมาณมากจนบังทุกอย่างมิดไปหมดเลยนะครับ

แฮปปี้ลิมปีที่ดีที่สุดเบสเดียนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดค่ะแล้วก็น้องบิวกินกับโอ้อิสยูครับเพลงที่ยังส่งต่อความรู้สึกสบายๆให้คุณผู้ฟังที่ฟังกันนะครับช่วงนี้ฝนกำลังจะมาแล้วนะอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยรั่วซึมทั้งหลังคานะฮะจุดต่างๆที่เกิดจากฝนนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้บ้านคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ได้ไม่สงบสุขสักทีนึงนะครับวันนี้เราพาคุณนะฮะไปเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังกับแคมเปญซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวในการช่วยงานซ่อมแซมครับทั้งงานยาแนวกันซึมนะครับอุดรอยร้าวรอยรั่วสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทนะฮะซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคุณผู้ฟังครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: รักมันลดลงไม่ได้นะครับแต่ความรู้สึกมันอาจจะลดลงได้ถ้าเวลามันผ่านไปน่ารักนะลุงหน่อยจากเพอร์เซสนะครับแล้วก่อนนู้นจากเฟิร์สอนุวัตกับยินดีเสมอครับสำหรับวันนี้ใครที่มีอาการปวดนะฮะอย่าทำให้ความปวดนั้นมารบกวนการใช้ชีวิตของคุณเลยนะครับผู้ฟังเช่นปวดไหล่ปวดหลังหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะครับทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะฮะได้สบายมากขึ้นเมื่อคุณใช้ฟลานิลครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลที่ซาลิซาเลสนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของคุณได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆนะฮะตรงบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดและนะฮะแน่นอนครับคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อนะครับฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตของคุณเลยนะฮะฟลานิลครับมีไว้ติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้ก็ได้สำหรับครีมบรรเทาอาการปวดนะครับฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับเดี๋ยวเลยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ที่ปีหน้านะครับจากน้องไปฟ์ครับแล้วก็เจลส์บอยนะฮะเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยนะวันที่ปีหน้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของเราจะยังเหมือนเดิมหรือมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันละกันนะฮะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ฟังพาคุณไปเจอน้องใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าถูกใจหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะสีม่วงน่ารักมากคุณผู้ฟังกับ MG Urban นะฮะใครที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายก็ต้องยกให้เขาและคุณผู้ฟังสำหรับ MG Urban นะฮะตอนนี้เรามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบการขับขี่นะครับที่สามารถช่วยคุณเนี่ยขับขี่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายและเบาะนั่งยังมีระบบลมด้วยและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการวิ่งนะฮะการวิ่งในระยะไกลหลายๆคนก็พยายามจะถามอยู่ว่าเอ๊ะการชาร์จ1ครั้งเต็มๆเนี่ยมันวิ่งได้ไกลสูงสุดเท่าไหร่นะครับสำหรับ MG Urban นะฮะบอกเลยครับว่าไกลมาก530กิโลเมตรนะฮะไปได้ไกลฮะเวลาคุณจะไปกรุงเทพก็ชาร์จครั้งเดียวเองคุณผู้ฟังนะฮะก็ถึงแล้วนะครับที่สำคัญคือบริการและการขายสบายใจหายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปดู MG Urban ตัวจริงได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้ทุกโชว์รูมเรามีให้คุณได้ไปทดลองขับกันแล้วนะครับแล้วก็ไปออกรถกันได้เลยพร้อมมีบริการส่งมอบด้วยกับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันนะฮะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะรถ MG ถูกใจคุณแน่นอนครับไปเจอตัวจริงกันได้

จากพี่เบนชลาทิศนะครับและนี่คือพบรักครับแล้วก็โต๋ศักดิ์สิทธิ์ สุภาพรด้วยเพลงเก่าที่นำมารีคอเวอร์ใหม่ในโปรเจกต์ปินโนเวนไอนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงด้วยกันนะฮะที่นำเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่แล้วมันเพราะไปหมดเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องของวัคซีนนะฮะโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในฤดูฝนแบบนี้นะฮะทั้งเด็กตัวเล็กๆคุณผู้ฟังครับหรือจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหานี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นทุกปีครับเนื่องจากว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็จะมีการอัปเดตตัวเองนะฮะให้มีประสิทธิภาพในการที่จะติดเชื้อง่ายขึ้นนะฮะในขณะที่มนุษย์เราเองก็ต้องอัปเดตตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันในการรับมือนะฮะมันเหมือนกับโควิด -19 นั่นแหละครับมันก็จะมีการอัปเดตฟังก์ชันโปรแกรมนะคุณผู้ฟังแพชมาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็ต้องมีแพชในการรับมือเช่นกันการฉีดวัคซีนป้องกันแค่หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกปีนะครับเพื่ออัปเดตภูมิคุ้มกันนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กตัวเล็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้ประกันตนนะฮะสามารถที่จะเข้ารับบริการในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับโดยเฉพาะวัคซีน3วัคซีนนะฮะได้ฟรีครับสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ประกันตนนะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถขอรับบริการได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะฮะคุณผู้ฟังครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่052134777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเราจะเบรกแล้วฮะเวลาหมดแล้วในชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้รอคุณครับ

0: don't go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับ3เพลงนี้จะไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงครับสำหรับ ETC เมื่อไหร่จะบอกแล้วก็ตามมาที่น้องอิงวัฒนธรกับจำไว้ไปปิดท้ายที่ลุลาเพลงที่กำลังกลับมาเป็นกระแสอีกเพลงนึงนะครับคุณผู้ฟังกับเรื่องที่ขอเดี๋ยวสักครู่นึงหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับ3เพลงนี้ครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังเปิดขายพันธบัตรออม Plus 31กรกฎาคมนี้เชิญคนไทยร่วมลงทุนกับรัฐบาลดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plusครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีและผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่าการออมรูปแบบเดิม plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง financial inclusion plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส plus ช่องทางจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทาง wallet สบม.ธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และ application streamingประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังหรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเองพันธบัตรออม Plus ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเงินออมของประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและประเทศขณะที่ประชาชนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นความร่วมมือที่ประชาชนและภาครัฐช่วยกันสร้างความมั่นคงให้ทั้งครัวเรือนและประเทศไทยดร.เอกนิติกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลอบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

3เพลงนะครับนี่คือลุลาครับเรื่องที่ขอรวมไปถึงอิงวรันธรด้วยนะฮะกับจำไว้และไปปิดท้ายนะครับก่อนหน้านู้นเลยกับ ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันกับเมื่อไหร่จะบอกครับในชั่วโมงที่2กับชื่อหมายเรดิโอเฟรชชั่นอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเงินเดือนนะฮะเขาบอกว่าในยุคนี้ครับ Gen Z เนี่ยนะฮะเขาจะมีเทรนด์การเปิดเผยเงินเดือนมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่อาจจะเป็นโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปในอนาคตนะครับเทรนนี้เนี่ยเขารู้จักกันในชื่อที่ชื่อว่าลาวบัตเตจิ้งนะครับคุณผู้ฟังโดยที่วัยรุ่นยุคนี้เนี่ยจะหันมาบันทึกวิดีโอนะฮะลง TikTok หรือ Instagram ครับเพื่อเล่าว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่จำนวนเงินนี้เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะปฏิเสธทริปราคาแพงหรือการออกเดทที่สิ้นเปลืองนะครับจากข้อมูลของ The Wall Street Journal นะฮะเขาอธิบายนะฮะว่าคน Gen Z เนี่ยโตมากับการแชร์ทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องเพื่อนความรักชีวิตในมหาลัยนะฮะดังนั้นการแชร์เรื่องเงินจึงเป็นแค่อีกก้าวต่อไปตามธรรมชาติในการอยู่ร่วมกับเขาอะนะฮะคุณผู้ฟังเขาเป็นธรรมชาติเขาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเขาเลยครับประกอบกับคนรุ่นนี้ต้องเผชิญกับค่าเงินหรือว่าค่าครองชีพที่สูงครับคุณผู้ฟังเป็นวิกฤตค่าครองชีพนะฮะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความกังวลว่า AI เนี่ยจะมาแย่งงานในอนาคตครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยเรื่องเงินจึงเป็นเรื่องที่สามารถช่วยให้พวกเขาเนี่ยตระหนักรู้แล้วก็หันมาควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากการสำรวจของ The Harris Poll นะฮะร่วมกับEmpower ครับพบว่าคนอเมริกันบางคนกล้าที่จะโพสต์บอกเงินเดือนของคนบนโซเชียลให้รับรู้นะฮะมากกว่าการเดินไปคุยกับเพื่อนร่วมงานตรงๆครับแล้วก็ยังมีพนักงานอีกประมาณ 34% ที่ยินดีจะบอกแล้วยินดีจะโพสต์จำนวนเงินเดือนตัวเองนะฮะลงบนในลิงก์อินนะฮะลิงก์อินนั่นเองครับคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของ Gen Z เนี่ยนะฮะคนมากถึง 53% ที่จะพูดถึงเรื่องของเงินเดือนครับในขณะที่ Gen Yมากถึง 58% นะฮะที่พร้อมจะเผยรายได้ตัวเองบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการโพสต์ในออนไลน์จะช่วยลดความอึดอัดในการคุยแบบต่อหน้าเพราะบางทีเนี่ยนะฮะถ้าพูดต่อหน้ามันก็เหมือนเป็นการพูดอวดนะว่าได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะฮะแต่ว่าการพูดบนโซเชียลเนี่ยมันเหมือนกับไม่เหมือนการอวดแต่เป็นการแบ่งปันข้อมูลในพื้นที่สาธารณะให้คนได้มองหาความจริงนะครับแต่แล้วก็ตามครับคุณฟังในโลกการทำงานจริงๆเนี่ยมีพนักงานเพียงแค่ 19% เท่านั้นครับที่เคยเอ่ยปากถามเงินเดือนของเพื่อนร่วมงานนะครับถามกันตรงๆนะหมายถึงว่าคุยกับ2คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่ 68% เนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะเรียกที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะหรือจะเลี่ยงหรือจะมีบทสนทนาเกี่ยวกับเงินเดือนเนี่ยจะเลี่ยงนะฮะเพราะว่าบทสนทนานี้ชวนอึดอัดครับแล้วก็กว่า 56% เนี่ยอยากให้เรื่องเงินเดือนเนี่ยเลิกเป็นสิ่งต้องห้ามนะฮะเพราะความโปร่งใสจะช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้มากกว่าเขาว่างั้นนะครับก็นี่เป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปในยุคการทำงานในปัจจุบันนี้จริงๆฮะ

ตินะครับนี่คือได้คิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็ก่อนหน้านู้นจะโบกี้และอ้อนกับนาฬิกาทรายนะครับไปพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครกับโรงเบียร์ลาดพร้าวที่หลายๆคนได้ยินข่าวมานะฮะอัปเดตล่าสุดก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่33รายนะฮะคือเคสดำนะครับแล้วขณะที่เคสแดงอยู่ที่16รายนะคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่าจากตอนแรกที่เรายินข่าวว่ามีเคสดำอยู่ที่20ปลายๆใช่ไหมฮะล่าอยู่ดีขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำไมถึงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่เหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไปตั้งหลายวันแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ผมไปอ่านมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้ของคนที่ผ่านพ้นเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือการต่อสู้ภายในร่างกายนะครับคุณหมอโจอี้นะฮะในแพทย์ศิรสิทธิ์ลาวหทัยครับศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัด2กล้องนะฮะออกมาให้ความรู้ทางการแพทย์นะฮะถึงขั้นตอนในการต่อสู้ของคนไข้นะฮะที่เกิดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงนะครับทำให้เราเข้าใจว่าทำไมฮะถึงยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่หลายสัปดาห์จากนี้อันนี้ต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ป่วยนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะในการต่อสู้ที่จะต้องต่อสู้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวครับเมื่อไปดูเรื่องของเหตุการณ์ของคนไฟไหม้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมเจอร์เบิร์นฮะไฟไหม้รุนแรงเนี่ยการรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้นะคุณหมอบอกแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ไฟดับเนี่ยสงครามจะเกิดขึ้นภายในร่างกายจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะคุณหมอโจอี้บอกว่าชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์หนีไฟไหม้มาแล้วเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับลมหายใจในเหตุการณ์นั้นครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราติดอยู่ในไฟเนี่ยเราจะสูดเอาความร้อนแล้วก็ควันไฟเข้าไปครับให้ลองนึกถึงภาพแผลผู้พองที่เกิดที่หลอดลมของเรานะฮะความร้อนตรงนั้นนี่จะทำให้หลอดลมแล้วก็ทางเดินหายใจเนี่ยค่อยๆบวมแล้วก็ตีบลงเรื่อยๆครับนี่เป็นเหตุผลที่หลายครั้งนะฮะแพทย์จำเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่คนไข้ยังหายใจได้ดีครับเพราะถ้ารอให้หลอดลมเนี่ยบวมเต็มที่แม้แต่การจะสอดท่อลงไปเนี่ยนะฮะมันก็จะยากมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นประมาณ 24-48 ชั่วโมงแรกเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายจะเปรียบเสมือนกับถังน้ำที่รั่วฮะหลายคนเคยโดนน้ำร้อนลวกนะครับจะมีตุ่มใสๆแล้วก็จะมีน้ำเนี่ยรั่วออกมาครับถ้ามีแผลแบบนั้นเกิดขึ้นทางร่างกายน้ำแล้วก็โปรตีนเนี่ยจะรั่วออกมาในปริมาณมากนะครับอาจจะมากถึงหลายลิตรต่อวันเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นร่างกายจะมีการตอบสนองต่อแผลไฟไหม้ด้วยการปล่อยสารอักเสบจำนวนมหาศาลสารเหล่านี้นะครับจะทำให้หลอดเลือดในร่างกายเนี่ยรั่วครับคุณผู้ฟังคุณหมอชวนนึกภาพว่าหัวใจกำลังสูบน้ำผ่านทางสายยางเพื่อไปเลี้ยงสมองหัวใจไปเลี้ยงไตแล้วก็อวัยวะสำคัญแต่ว่าสายยางนั้นเนี่ยกลับถูกเจาะให้รั่วมีรูเต็มไปหมดครับต่อให้เติมน้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็จะไหลออกตามรูตลอดเวลานะครับน้ำที่ควรอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยกลับรั่วออกไปตามเนื้อเยื่อแขนขาที่บวมผิวหนังที่บวมครับและอันตรายที่สุดก็คือว่าน้ำรั่วเนี่ยไปเกิดรั่วที่ปอดนะฮะมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมปอดที่เขาว่ากันนะครับแพทย์ต้องคำนวณการในการให้สารให้น้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะถ้าน้อยเกินไปความดันจะตกอวัยวะขาดเลือดครับเพราะเนื่องจากว่าไม่มีน้ำจะพาเลือดไปครับแต่ถ้าให้มากเกินไปน้ำก็จะท่วมปอดหายใจไม่ไหวนะครับถ้ามีแม้ว่าจะมีเครื่องช่วยหายใจสุดท้ายปอดไตหัวใจตับก็อาจจะค่อยล้มเหลวตามกันไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นยังไม่จบนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหลังจากสัปดาห์แรกผ่านวิกฤตของช่วงแรกมาแล้วนะฮะสิ่งที่ต่อสู้ยากที่สุดถัดมาหลังจากเรื่องของการหายใจแล้วก็คือการติดเชื้อครับคุณผู้ฟังแผลไฟไหม้เนี่ยจะมีเนื้อตายเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายนะครับคนไข้หลายๆต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการสวนปัสสาวะนะครับแล้วก็ต้องให้สายน้ำเกลือเข้าสู่หลอดเลือดดำที่คอนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องอาจจะต้องนอน ICU เป็นเวลานานนะฮะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีภาวะที่น่ากังวลก็คือการที่เชื้อมักจะดื้อยาครับและเมื่อเชื้อก็สู่กระแสเลือดแน่นอนครับร่างกายก็จะเกิดภาวะการติดเชื้อรุนแรงทำให้ความดันตกอวัยวะสำคัญทำงานน้อยลงหยุดการทำงานปอดล้มเหลวนะครับอวัยวะต่างๆค่อยหยุดการทำงานฮะนั่นแหละครับสิ่งที่เรามักจะเห็นว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาสักระยะหนึ่งอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการต่อสู้กับร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าใครที่ต่อสู้ได้ดีก็สามารถประคองตัวเองไปต่อได้นะฮะแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีความทรมานนะฮะทรมานมากๆครับเกิดเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นคนไข้ไฟไหม้รุนแรงการหนีออกจากกองเพลิงอาจจะเป็นแค่ก้าวแรกนะครับแต่การต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดยังดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์นะคุณผู้ฟังสำหรับบางคนในการรักษาไม่ได้จบลง
งแค่แผลหายแต่อาจจะต้องเผชิญการทำกายภาพบำบัดรอยแผลเป็นแล้วก็บาดแผลที่อยู่ในใจที่อาจจะต้องติดตัวไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับยังไงขอส่งกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บทุกคนครอบครัวของพวกเขาด้วยรวมถึงทีมแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

ณัยนะครับจากว่านธนกฤษฮะขอบคุณกับพายุเชียงใหม่นะครับวันนี้คุณผู้ฟังที่อาจจะขาดความมั่นใจหรือว่าสูญเสียความมั่นใจนะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยบางลงนะครับหรือหนังศีรษะเริ่มล้านขึ้นจากพันธุกรรมนะครับเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือใดๆก็แล้วแต่หรือการทำเคมีนะฮะเคมีบำบัดที่ทำให้ผมเราร่วงนะครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ความมั่นใจคุณหายไปอย่าลืมครับแวะมาที่ไฮยูเชียงใหม่เรามีวิกผมนะฮะโดยเฉพาะวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมนะครับสวยเนียนเป็นธรรมชาตินะฮะในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองครับคุณผู้ฟังมีให้เลือกนะครับทั้งของคุณสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะครับแวะมาลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับคุณผู้ฟังฮะสามารถโทรปรึกษาเราก่อนได้เลยที่0918583613ที่ไฮยูเชียงใหม่และนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางเลยก็แล้วแต่เป็นคนผมปกติแต่ว่าการจัดทรงผมเนี่ยนะฮะมันแบบว่าไม่ได้ดั่งใจอยากจะได้แบบว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้ทรงผมสวยๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีบางคุณอาจจะอยากได้ผมสั้นแต่วันนี้ผมยาวที่เกียจไปตัดเสียดายนะฮะก็สามารถใช้วิกผมได้เช่นเดียวกันนะฮะคุณก็จะได้วิกผมที่สวยทรงที่มันตรงกับใจคุณนะฮะบางทีผมธรรมชาติของเรามันทำทรงแบบที่เราต้องการไม่ได้ก็ใช้วิกผมแก้ปัญหาเลยก็ได้เช่นกันนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมาปรึกษากับเราได้นะครับเพราะว่าที่ร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับแวะมากันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ0918583613นะฮะเปิดบริการตั้งแต่9โมงครึ่งถึงทุ่มตรงนะครับคุณผู้ฟังชั้น2มีโชคพลาซ่าแล้วก็เข้าไปดูรีวิวสวยๆกันได้เลยที่แฟนเพจของเราที่ Hi You Weeks นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกด follow แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจเราด้วยนะครับ

ฟังพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสำหรับงานกิจกรรมของเรา Nostar MD DMI Day นะครับคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นะฮะที่ BYD Nostar สาขาสันทรายอย่าลืมมาเจอกันนะครับแน่นอนครับในงานคุณจะได้พบกับกิจกรรมมากมายนะฮะมาสัมผัสเทคโนโลยี BYD DMI นะครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปบอลลูนอาร์ตนะฮะแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มและของว่างสุดพิเศษจากร้านนาคามะครับแล้วก็เช็คอินโพสต์ภาพผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์กันด้วยนะครับและพิเศษครับลูกค้าจองรถหรือว่าซื้อรถภายในงานนะครับรับ BYD Limited Boxes นะฮะมูลค่า990บาทพร้อมรับโปรลับแล้วก็สิทธิพิเศษสุดคุ้มจาก BYD นะฮะมาเช้าวันดีๆด้วยกันนะครับผู้ฟังรับไอเทมสุดน่ารักกลับบ้านกันดีกว่านะครับพรุ่งนี้ที่ BYD Nostar สาขาสันทรายนะครับ2วัน18แล้วก็19กรกฎาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053278555กับ BYD Nostar เชียงใหม่ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะครับจาก Freehand ฮะเมื่อถูกค้นพบนะครับวันจันทร์เรากลับมาเจอกันในสัปดาห์ที่4ฮะของเดือนกรกฎาคมไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69กระทรวงการคลังแจ้งการขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ในเวลาทำการธนาคารช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569กรณีมีแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการสามารถศึกษาขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ช่องทางอื่นๆได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทา รานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Mew X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
19: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชื่อ

0: 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันเหมือนเช่นเคยเบรกมื้อเที่ยงของคุณนะคะจะทานข้าวกับเพื่อนๆที่ทำงานหรือที่บ้านนะคะหรือขับรถหาที่ทานข้าวอยู่รายการของเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณด้วยนะคะทานข้าวให้อร่อยและมีความสุขกันนะคะช่วงนี้เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะพูดกันถึงเรื่องของน้องเนเน่ไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะดูคลิปดูแล้วดูอีกแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรผ่านเข้ามาให้เราได้สนใจได้ชื่นชมหรือด้วยความยินดีด้วยความแปลกใจหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าน้องตัวเล็กๆผอมมากเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบนะคะพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆของฝีมือเล่นกีตาร์นั้นยอดเยี่ยมแล้วก็เล่นเพลงร็อกแต่ละเพลงนั้นถือว่าเป็นเพลงในตำนานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นน้องเนเน่ยังสร้างความสดใสให้เวลาที่เราชมคลิปต่างๆผ่านโซเชียลช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเบื่อกันเท่าไหร่อาจจะนั่งชมแล้วชมอีกมีเรื่องต่างๆมากมายและผู้เกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าตั้งแต่คนที่มอบกีตาร์ที่หายากนะคะแรกีตาร์ของโลกให้น้องเนเน่ได้มาเล่นเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกแล้วก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตที่เปิดโอกาสให้น้องเนเน่ได้เข้ามาเรียนนะคะโดยเป็นทุนพิเศษตั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าเห็นฝีไม้ลายมือการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ของน้องก็เลยแบบให้เข้ามาเรียนนะคะโดยเป็นเอกฉันท์ของครูอาจารย์ทุกคนว่ายินดีจะถ่ายทอดวิชาให้ที่สำคัญก็คือฝึกฝนด้านภาษานะคะเพื่อเหมือนกับจะเห็นอนาคตข้างหน้าว่าน้องจะต้องเติบโตไปอย่างไรและวันนี้คุณครูอาจารย์ที่นั่นทุกคนก็ปลื้มอกปลื้มใจกับลูกศิษย์คนนี้ไม่น้อยนะคะให้ได้เรียนไปจนถึงเกรด13เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนั่นเองนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีมือกีตาร์ชื่อดังของโลกอีกหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่บวกชื่นชมกับฝีมือของเด็กไทยคนนี้นะคะแค่นี้เองเราก็ยังเป็นสุขใจแทนน้องเนเน่แล้วก็รู้สึกขอบคุณเธอที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยขอบคุณพ่อและแม่นะคะของน้องเนเน่ที่สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยู่ที่ตัวน้องเองด้วยที่มีใจรักใจชอบฝึกเล่นกีตาร์3วันก็เล่นได้แล้วดูสิเรียกว่าพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงรวมกันด้วยจริงๆนะคะชั่วโมงนี้นาทีนี้คนไทยทุกคนก็ลุ้นเอาใจช่วยน้องเนเน่และยินดีที่จะทราบเรื่องฟังติดตามเพลงที่เธอเคยทำคลิปไว้หลายๆเพลงฟังแล้วก็บอกว่าน้องเก่งจริงๆนะคะเรียกว่ามีพรสวรรค์ด้านนี้แล้วก็พอจะออกไปโชว์สู้กับใครต่อใครในรอบต่อไปที่สหรัฐอเมริกากับเวที American Got Talent ได้สบายๆเลยค่ะก็เป็นความสุขใจของคนไทยในช่วงนี้กับ Beautiful Sound ค่ะยินดีกับน้องเนเน่และขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ช่วยกันให้มีวันนี้วันที่คนไทยปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวน้องเนเน่และความสามารถค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัส จกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้น่าจะเหมาะกับบรรยากาศของคนทั่วไปนะคะที่สนใจเรื่องราวของดนตรีแล้วก็น้องเนเน่นะคะก็ตอนนี้คลิปของเธอก็กลายเป็นไวรัลกี่ร้อยล้านแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะคะความรู้สึกอันนั้นก็เลยอยากจะให้ Three Dog Nights นะคะ Three Dog Nights มาถ่ายทอดออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะ Joy to the World นะคะผลงานในยุค 70s ที่โด่งดังของ3สุนัขยามราตรีที่มีคนให้คำจำกัดความชื่อวงนี้ไว้อย่างรันขออนุญาตเอามาเรียกนะคะฟัง Joy to the World กูส่องกู๊ดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
4: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบ ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it upหรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ
2: 3 2 1 trip triple track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
3: สำหรับ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ Triple Track 3 in 1นะคะเริ่มต้นที่ Patrick Family ค่ะเพลง I Think I Love You ตามด้วยเพลง Nazareth ค่ะของ Nazareth เพลง Love Hurts นั่นเองค่ะส่วนเพลงที่3เป็นเพลงของ Tony Orlando and Dawn เพลง Candida ค่ะ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของทุกท่านค่ะ Beautiful Sound วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเรามีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะวันนี้ก่อนจะส่งท้ายกันมีโคดดีๆนะคะที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณถ้าจะให้ชีวิตยืนยาวก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไม่รีบร้อนขอให้คุณมีความสุขนะคะในวันศุกร์วันนี้แล้วก็การทำงานตลอดบ่ายด้วยค่ะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันเหมือนเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกเครื่องแอปไทยวอเตอร์โฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติรู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเช็คฝนเขื่อนพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการรับมือภัยพิบัติและการเตือนภัยจากการตั้งรับไปเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์เป็นไทยวอเตอร์เวอร์ชันใหม่ที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานภายใต้13กระทรวงและ1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันลดปัญหาข้อมูลขัดแย้งกันในภาวะวิกฤตสำหรับจุดเด่นของไทยวอเตอร์เวอร์ชันใหม่นี้คือสามารถติดตามข้อมูลผ่านแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบหรืออินเตอร์แอคทีฟแมปได้ง่ายและรวดเร็วเพราะจะมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในหน้าเดียวทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังและค่าฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ปรับปรุงให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วมีข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะจุดทำให้ผู้ใช้งานทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์โดยขณะนี้เปิดให้ประชาชนได้ใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอปพลิเคชัน Thai Water รู้น้ำรู้อากาศทั้งระบบ iOS และ Android รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจะมีแพลตฟอร์ม Thai Water แล้วยังมีการบูรณาการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ช่วยลดขั้นตอนการสั่งการที่ซับซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจอพยพหรือเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยสามารถเข้าใช้งานแยกเป็นรายจังหวัดอาทิเชียงใหม่ thaiwater.net เชียงราย thaiwater.net น่าน thaiwater.net จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฝ้านิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฝ้านิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ้วฝ้านิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ้วจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

สวัสดีอัมพายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวเข้าสู่ช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันที่ยังไม่มีฝนไม่มีแดดไม่มีอะไรมีแต่ความครึ้มอย่างเดียวจริงๆนะเวลานี้วันศุกร์ทั้งทีค่ะคุณผู้ฟังแฮปปี้กันไปเลือกเพลงสากลมาฝากกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะคะ Little Mix เพลงนี้กับ Woman Like Me ได้ Nicki Minaj มา featuring ด้วยค่ะ Rosé ก่อนนั้นกับ Number One Girls และรวมไปถึง Jessie J นะคะกับ Fast Line นั่นเองค่ะ3เพลงเพราะต่อเนื่องอยู่กันยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ให้กำลังใจสำหรับหลายคนที่กำลังทำงานกันอยู่ด้วยค่ะก็วันศุกร์ทั้งทีแล้วแป๊บเดียวก็จะผ่านไปอีก1สัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมผ่านสัปดาห์นี้ไปปั๊บเหลือแค่2วีคเท่านั้นจะหมดเดือนนี้ละไวเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาใดๆอยู่ก็อย่าลืมสู้กันต่อแล้วกันค่ะ Violet Watiers เพลงนี้กับ Give Up Give

0: เทเลชื่อเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟาเตอร์ฟิงเกอร์นะคะก่อนนั้นมีศิลปินไทยนะแต่ร้องเพลงสากลได้เพราะมากชื่อก็คือพานิดานะ Always Be Friends Always Been Friends นะคะดูเวลาของเราด้วยกับ Gift of Give In บ่ายโมงกับ31นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายแบบนี้มาพร้อมกับคุณภาพดีๆของสามบัวสำหรับคนต้องเข้าครัวบ่อยๆต้องมีติดไว้นะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและเราใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและก็เบเกอรี่ด้วยต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเลวิสคาปาดี้ Someone You Love ค่ะ
1: I'm going under in this time I fear there's no one to save me This all or nothing really got away You're driving me crazy

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

Like You Can ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก The Wanted เพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมี Little Mix ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ก่อนในนั้นมี Ringo Jones นะคะกับ Infatuated ไปดูลิสต์เพลงเมื่อเปิดไปเมื่อครึ่งแรกของชั่วโมงสับสนเล็กน้อยบ่ายโมงกับ 5:45 นาทีค่ะเวลาช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยไปเที่ยวไปไหนรถต้องพร้อมนะคะตอนนี้ค่ะ Toyota เชียงใหม่เราจัดโปรโมชั่นให้คุณดูแลรถอย่างอุ่นใจและมั่นใจแบตเตอรี่สำคัญนะคะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนเวลาสตาร์ทเนี่ยจะไม่ค่อยติดค่ะคุณผู้ฟังอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดดีกว่าเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ของ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางค่ะจัดให้เต็มที่กับโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลดทันที 10% ค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต้องยกเองเราดูแลให้รับประกันไม่จำกัดระยะทางด้วยพิเศษสำหรับรุ่นของ Vios Yaris Revo หรือว่าจะเป็น CHR Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569นี้ค่ะพบกันได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่ Call Center เบอร์นี้0532020009นะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มก็รออยู่คุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยพบกับความคุ้มแบบนี้ได้ที่ Toyota เชียงใหม่กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้ค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานจากเชียร์เพลงนี้

วีคเอนด์แล้วค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาเตรียมตัวพักผ่อนกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์กันแล้วนะคะอากาศก็เป็นแบบนี้ซะด้วยมันก็อึมครึมแบบนี้ทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่มีฝนนะเงินจาก ATS Rising และก็ BP Planning กับ The Weekend นะคะก่อนหน้านั้นมี Jess กันกับ Don't Be So Hard On Yourself และงานจากเชียร์กับ Unstoppable ด้วยและตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยในชั่วโมงแรกของเรากับเพลงสากลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิมเดียวในชั่วโมงหน้าและก็ชั่วโมงสุดท้ายบ่าย3ก็จะมีเอเจนต์2มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงของ Sabrina เพลงนี้กับ Espresso อะไรกันค่ะเจอกันบ่าย 2 นะคะ

ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำกัญชาไม่เสรีซื้อขายช่อดอกต้องมีใบสั่งแพทย์รัฐบาลยืนยันจุดยืนว่ากัญชาไม่เสรีพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการซื้อขายช่อดอกกัญชาจะต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นพร้อมเตือนประชาชนและนักเดินทางห้ามลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเล

0: ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายรองรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแต่หลายประเทศยังคงจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดร้ายแรงดังนั้นประชาชนและนักท่องเที่ยวควรศึกษากฎหมายของประเทศปลายทางอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการรัฐบาลระบุว่าปัจจุบันการควบคุมกัญชาเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568ซึ่งกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายสำหรับการจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปผู้ซื้อจะต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์โดยสามารถสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันและต้องเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ากฎหมายยังห้ามการดำเนินการหลายรูปแบบได้แก่ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานประกอบการยกเว้นใช้รักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ vending machine ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้ามโฆษณากัญชาทุกช่องทางรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนหากพบการลักลอบจำหน่ายช่อดอกกัญชาโดยผิดกฎหมายหรือพบการมั่วสุมเสพยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ด ไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening. 92.

กันจากซีริสเบคอนค่ะคุณผู้ฟังเสียงของน้องเมืองเพลงนี้ไม่ได้ยินเสียงน้องเค้กเลยนะเป็นน้องเมืองแล้วก็น้องกอนร้องด้วยกันประมาณว่านั่งคุยกันเมามอยเป็นผู้ชายเมามอยว่าเอ๊ะเขาจะชอบเราไหมนะเราดู

ขนาดนี้เราชอบขนาดนี้รู้สึกดีขนาดนี้อะไรประมาณนึงเหมือนผู้ชาย2คนที่นั่งเมามอยกันเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะก่อนนั้นมีงานของพรเชษฐ์กับห่วงด้วยค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดใบ2กับ16นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้17กรกฎาคมเขาว่ากันว่าเป็นวันอีโมจิโลกนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนเวลาที่คุยกันก็จะมีแบบอีโมจิที่เป็นลักษณะของการแทนความรู้สึกเบื่อหรือว่าจะเป็นร้องไห้เป็นเสียใจเป็นยิ้มเป็นตลกเป็นขำมีหมดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อีโมจิโลกนะคะตรงกับวันที่17กรกฎาคมของทุกปีโดยที่เป็นวันสำคัญที่ไม่เป็นทางการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการใช้สัญลักษณ์ภาพหรือว่าอีโมจิเป็นการสื่อสารระดับสากลนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปใบหน้ารูปความรู้สึกทั้งโกรธทั้งโมโหต่างๆนานาก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้นอกเหนือจากการใช้อีโมจิแล้วเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ไลน์หรือว่าจะเป็นในอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะที่สื่อความรู้สึกแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ก็ว่ากันไปกันละกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสื่อสารการบอกกล่าวความรู้สึกของตัวเราเองนะคะวันนี้มีเพลงใหม่หลายเพลงเลยแล้วอองฟองก็มาค่ะชื่อเพลงว่าติดหวาน

0: นี้ฉันล็อกไว้ให้เธอแล้วนะคะล็อกกลอนให้อย่างแน่นหนาไปไหนไม่ได้แน่นอนเบลลิสราเพลงนี้กับล็อกกลอนนะคะและองฟองกับติดหวานด้วยค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะและเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth เราจัดแคมเปญพิเศษสุดเลยค่ะระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคุณแวะไปที่โชว์รูมทดลองขับ MG ทุกรุ่นไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ในโชว์รูมของเรารวมไปถึงการออกอีเวนต์ต่างๆแล้วก็กิจกรรมในการเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth สวยเก๋น่าใช้มากๆลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมเช่นกันและพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราด้วยค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลสนใจ MG รุ่นไหนเชิญได้ที่ MG Plymouth หางดงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงน่ารักจากโบเมลดาเพลงนี้บ้างแฟนผมน่ารักค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ดีใจหรือเปล่างั้นจากวานแอนดอลเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังบางอย่างก็ทำให้เราดีใจได้อย่างตอนนี้ถ้าเกิดฝนตกก็จะดีใจมันจะได้ตกสักทีหลังจากที่คลึ้มมา 2-3 วันแล้วนะคะเมื่อวานยังมีแดดแต่วันนี้ไม่มีเลย Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์ค่ะบ่าย2กับอีกประมาณ44นาทีวันที่อ่อนแอหลายคนก็อาจจะมีวันที่ป่วยวันที่ไม่สบายวันที่อยากจะพักแบบจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่สบายคุณหมอช่วยได้การรักษาพยาบาลสำคัญนะคะคุณผู้ฟังจะทำให้อาการที่เป็นอยู่บรรเทาแล้วก็เบาบางลงได้จนหายในที่สุดค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยากจะต้องการตรวจเช็คนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบางทีอาการมันมามันฟ้องว่าเราไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่คุณหมอก็จะมีการวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาได้ตรงไม่เป็นเยอะแน่นอนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งสิทธิ์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองที่เรารู้จักกันดีสิทธิ์ของประกันสุขภาพประกันสังคมสมัครผู้ประกันตนด้วยค่ะและรวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการนะคะและก็สิทธิ์ของบริษัทประกันที่เราดูแลสุขภาพอยู่นั่นเองค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้บนถนนสายเชียงใหม่หางดงนั่นเองเพราะสุขภาพของทุกคนในครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลด้วยแพทย์และบุคลากรที่ใส่ใจในทุกช่วงเวลาค่ะใครๆก็ใกล้หมอโรงพยาบาลสำหรับทุกคนในครอบครัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของซีซั่น5และ No One Else เพลงนี้

ข้าใจไม่บอกไม่รักก็บอกกันตรงๆบอกกันดีๆอย่าให้รู้เองอย่าให้ต้องเจออะไรที่มันบาดตาบาดใจเห็นเรื่องนี้มาเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่รักก็ไม่บอกกันก็คบซ้อนกันไปวุ่นวายกันไปเลยทีเดียวนะไม่รักก็บอกกันตรงๆแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองกันไปค่ะเพลงเพลงนี้ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉันBlackpink กับ Friends นะคะและ Season 5รวมไปถึง No One Else ด้วยอยากอินเพลงรักค่ะเวลาจะหมดในชั่วโมงนี้ค่ะปลายมากแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วนะเชียงใหม่ Radio 92 MHz เป็นเพื่อนคุณฟังกับช่วงบ่ายของวันศุกร์เหมือนเดิมส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยงานของ Jeff Charter และนี่คือแค่เธอค่ะไม่ต้องการใครต้องการแค่เธอเท่านั้นนะเดี๋ยวเจอกันบ่าย3นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอังกฤษจ่อคลอดกฎเหล็กห้ามเด็ก 16-17 ปีเล่นโซเชียลมีเดียหลังเที่ยงคืนรัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศเตรียมบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวโซเชียลมีเดียช่วงข้ามคืนสำหรับกลุ่มวัยรุ่นอายุ16และ17ปีโดยแพลตฟอร์มยอดฮิตเช่น Instagram, TikTok และ YouTube จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 00:00 นถึง 06:00 นอย่างไรก็ตามวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังคงสามารถเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ด้วยตัวเองนอกจากการจำกัดเวลาแล้วรัฐบาลยังต้องการให้ปิดฟีเจอร์ที่เข้าข่ายสร้างความเสพติดเช่นระบบเล่นอัตโนมัติออโต้เพลย์และระบบที่เลื่อนหน้าจอดูเนื้อหาได้ไม่รู้จบโดยหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนมีสมาธิกับการเรียนนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นและใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวมากขึ้นแม้เป้าหมายของรัฐบาลจะฟังดูน่าสนใจแต่มาตรการนี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นที่ปล่อยให้เด็กสามารถกดปิดการตั้งค่าเคอร์ฟิวได้เองโดยสำนักข่าว BBC รายงานความเห็นบางส่วนของผู้ปกครองที่ระบุว่าเหมือนกับการขยับขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ห่างจากมือเด็กอีกนิดซึ่งสุดท้ายแล้วเด็กก็จะหยิบขวดกลับมาเองได้อยู่ดีโดยความเห็นส่วนใหญ่มองว่ามาตรการนี้ยังขาดความเด็ดขาดและรัฐควรจะสั่งห้ามให้ชัดเจนขึ้นทั้งนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุผลการทดสอบจำกัดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียกับกลุ่มตัวอย่างเยาวชน300คนพบว่าการนอนหลับของเด็กๆดีขึ้นจริงเมื่อมีการจำกัดเวลาใช้งานโดยรัฐบาลตั้งเป้าจะยื่นร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภาภายในสิ้นปี2026เพื่อให้มีผลบังคับใช้พร้อมกับการแบนโซเชียลมีเดียในเด็กต่ำกว่า16ปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
19: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
20: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
19: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
20: ว้าว
19: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
22: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
23: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ว่าเธอจะไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนใจนะคะใครจะอินเลิฟถ้าคู่นี้ไม่มีแล้วน่ารักสมกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังกว่าจะได้เจอกันกว่าจะหากันจนเจอก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆทั้งโอมนิธิแล้วก็เลดี้ปลางด้วยชอบเลดี้ปลางแต่บุพเพสันนิวาสแล้วนะคะเธอแสดงได้ดีแล้วก็เธอสวยเป็นแม่จันวาดที่แบบว่าเหมือนหลุดมาจากในวรรณคดีจริงๆนะอย่าไปรักใครไม่อยากรักคนอื่นแล้วแล้วก็อย่าไปรักใครอีกนะทั้งโอบลิธิแล้วก็เลดี้ปลางด้วยนะคะก่อนนั้นมีเสียงของลินลี่แล้วก็เบลค่ะอยากเป็นคนสำคัญของเธอจากเพลงประกอบI Wanna Be Superstar วันหนึ่งฉันจะเป็นซุปตาร์นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับเวลาช่วงบ่ายๆและนี่คือฟรีแฮนด์เมื่อถูกคนพบค่ะ

อยู่กับเธอแค่นี้ก็พอดีกว่าได้รถคันโตได้ขับแลมโบอะไรประมาณนี้เป็นแจ็คพอตเลยนะคะเหมือนถูกหวยรางวัลที่1 12ล้านอย่างนี้เลยเบเทอร์เวเทอร์กับแจ็คพอตนะคะจิลลี่เบิร์ดกับจำเลยเดอะวอลและงานของฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายของวันศุกร์นะบ่าย3กับอีก30นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่อย่าลืมนะคะโปรดีรอคุณอยู่และต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Toyota เชียงใหม่ได้ดูแลคุณในทุกการเดินทางค่ะขอให้รถคันใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จพาลูกค้าเดินทางไปเจอแต่สิ่งดีๆและปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณจากใจอีกครั้งสำหรับลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ทุกคันเลยทีเดียวนะคะอยากจะได้รถคันใหม่ค่ะจะคันไหนก็ขับสบายไม่ว่าจะเป็น Hilux Tower 4 Tax นะรุ่นมาตรฐานทั้งแรงทั้งประหยัดครบในคันเดียวเลยค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% ดาว 25% ผ่อน48เดือนหรือว่าจะเป็นรถเก๋งขับสบายทางรุ่นของ Yaris Active นั่นเองค่ะผ่อนเบาๆสบายๆ 2,936 บาทต่อเดือนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะหรือว่าต้องการรถอย่างคันใหญ่ๆขับสบายก็ต้อง Toyota คันนี้ Fortuner ค่ะผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทและรถเก่าดูแลกันดีแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มอ่อนรอให้รถสตาร์ทไม่ติดนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางค่ะรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางนะคะและพิเศษสำหรับรุ่นของ Vios Yaris Revo CHR Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทด้วยวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะกับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะปามี่กับหลุมอากาศค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.

หลายคนเรียกเพลงนี้ว่าเพลงอกเด้งนะคุณผู้ฟังก็อกเด้งจริงเลยค่ะงั้นจากเอทิสเพลงนี้กับแบดก่อนนั้นมีไอคอนกับ Love Scenario และ Natori กับ Overdose ด้วยค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายและครึ่งหลังกับเพลงในส่วนของ Asian Song กันนะคะบ่าย3กับ48นาทีและนี่คือ XO กับ Love Shot ค่ะ

งั้นกล่าวของซุปเปอร์จูเนียร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับอิชูนะคะก่อนหน้านั้นมี XO กับ Love Shot และ Atis กับ Bad ด้วยบ่าย3กับ55นาทีจะ4โมงเย็นแล้วนะคะกับคุณสมัครการติดตามด้วยและกับคุณส่งท้ายกับพายุเชียงใหม่อยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นผมสวยมากขึ้นต้องที่นี่กับพายุเชียงใหม่วิกผมสวยรอคุณอยู่นะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยพายุเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสมัครท่านที่มีปัญหาผมบางผมงอกสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ของจริงสวยมากๆเลยทีเดียวมีหลากหลายแบบจะผมสั้นผมยาวจะเป็นลักษณะของผมที่สามารถกล้าวได้ด้วยนะสำหรับออกงานสำคัญหรือว่าอยากจะแต่งเป็นคอสเพย์ในงานต่างๆได้หมดเลยทีเดียวค่ะแวะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองสวมกันได้ซึ่งเราจะมีคำแนะนำในการใส่บางคนไม่กล้าใส่อาจจะด้วยความที่กลัวร้อนกลัวหลุดต่างๆนานาไม่มีแน่นอนเราเลือกแต่ของมีคุณภาพให้คุณได้ใส่กันเพราะว่าเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญแน่นอนให้อยู่เชียงใหม่ชั้น2มีโชคประสานนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613ให้อยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่เชียงใหม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของหายอยู่วิกได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายด้วยเงินจากยูกิเพลงนี้กับ MOMO ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเซฟเอ็มเจอกัน5โมงเย็นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ WHO เตือนการระบาดของอีโบลาในคองโกระลอกล่าสุดแพร่กระจายเร็วกว่าการระบาดในอดีตในแพทย์ทีดอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในแพทย์ทีดอสกล่าวเพิ่มเติมว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกช่วงระหว่างปี2561ถึง2563ต้องใช้เวลาถึง10เดือนกว่าจะพบผู้ติดเชื้อถึง 2,000 รายแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดครั้งใดในอดีตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เคราะห์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness,
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติค่ะเห็นอีกหนึ่งนโยบายคิดว่าหากเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตประชาชนแม้นเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์นั่นคือประชาชนในอนาคตของประเทศชาติต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยคำว่าคุณภาพนะคะจากการเปิดเผยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมซึ่งได้เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนา5ด้านด้วยกันได้แก่ประเพณีดีผลิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีและปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพดีโดยผลักดันโครงการ Smart Mom ควบคู่กับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันเพื่อยกระดับระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจรเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: วิธีที่จะทำให้ตนเองเติบโตได้นั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือทำลายคู่ต่อสู้ลงไปอีกทางหนึ่งคือพัฒนาตนเองขึ้นมาวิธีแรกนั้นย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคู่ต่อสู้ต้องมีความเจ็บปวดมีความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแต่วิธีที่สองนั้นเป็นวิธีที่ไม่เดือดร้อนใครและยังเป็นวิธีที่ทำให้ตนเองมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย
6: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ
7: มีโชคพลาซ่า
8: จ้าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
10: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
11: พร้อมกับเมืองมีโชค
10: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
11: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
10: ์มีโชคพลาซ่าม
11: ีโชคพลาซ่า
10: คอมมูนิตี้มอลล์

0: ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งแต่เรื่องกินก็ไม่แพ้ใครนะคะรวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นล้ำลำบุฟเฟ่เกาหลีอีกทั้งยังมีอาหารจานด่วนลำโพชะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีและโกโบริบุฟเฟ่ขนมจีนและอาหารมื้อกลางวันนะคะจัดเต็มค่ะทั้งรสชาติและราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยตามไปที่มีโชคพลาซ่ารวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะ
4: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คนล้านนาถูกกำหนดสิ่งสำคัญที่ประชาชนในเมืองจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้4ประการประกอบด้วยฮีดเมืองขปือเมืองป่าเวนีเมืองและสะดือเมืองฮีดเมืองหรือจารีตเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานทั้งในครอบครัววงศ์สกุลหมู่บ้านและเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งดีที่ควรประพฤติปฏิบัติอีกทั้งยังมีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติจึงเป็นทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตเช่นห้ามการจับมือถือแขนระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าเป็นการผิดผี
5: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะ15กรกฎาคมที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโครงการจะรื้อย้ายและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณแนวเขตคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขารวมถึงแนวกำแพงเมืองเก่าชั้นนอกทั้งหมดการประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อข้อมูลหรือความเห็นรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาโดยจัดขึ้นณห้องประชุมแกรนด์นันทาโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ค่ะ

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: อย่าปล่อยให้การคาดเดาต้องทำให้คุณหยุดชะงักนะคะเพราะเราตัดสินใจกันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญเราทุกคนต่างก็พยายามที่จะให้การตัดสินใจนั้นดีที่สุดโดยอาศัยความรู้ทั้งหมดที่เรามีความพึงพอใจที่คุณได้รับจากการตัดสินใจมักจะเกิดจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจและระยะเวลาที่คุณใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับความเป็นจริงเช่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากฉันไม่ได้งานนี้หรือถ้าหากฉันจะขอขึ้นเงินเดือนเร็วกว่านี้หรือถ้าฉันเรียนจบให้สูงกว่านี้คำถามเหล่านี้ค่ะจะนำพาให้คุณก้าวเข้าสู่โลกของนามธรรมซึ่งไม่มีสิ่งใดแน่นอนและคำตอบในสิ่งต่างๆก็จะถูกกำหนดด้วยจินตนาการของคุณดังนั้นอย่าปล่อยให้การคาดเดาทำให้คุณต้องหยุดชะงักค่ะ

0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้
4: ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพโพลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้พรอพโพลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

คุณผู้ฟังคะกับการที่ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมแล้วก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้ล่าสุดนะคะทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวชนกจันทาทองได้เป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO โดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐานิตาพิพัฒน์ธำรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมลงนามเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีความพร้อมแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำงานต่อหลังเกษียณการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ความรับผิดชอบและทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจโดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะทำหน้าที่คัดกรองและจะทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงานก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งที่บันทึกความร่วมมือดังกล่าวนะคะมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีค่ะตั้งแต่ปี2569ถึง2572โดย CPO จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปค่ะ Mass FM Your Happiness

0: ร้านแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์เขาเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวด Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตปีที่20ค่ะปีนี้มาในธีม Harmony of Generations เสียงเพลงเชื่อมใจสายใยแห่งความรักเพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลวันแม่นะคะผ่านเสียงดนตรีที่เชื่อมหัวใจของครอบครัวและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันเชิญชวนค่ะเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีรวมทีมพลาดไม่ได้กับโอกาสครั้งสำคัญชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 93,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง4สิงหาคมโดยการแข่งขันกำหนดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่ารอช้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันซึ่งรับสมัครเพียง30ทีมเท่านั้นหากครบจำนวนก็จะปิดรับสมัครทันทีผู้สมัคร1ทีมต้องมีจำนวนสมาชิก 4-10 คนเท่านั้นนะคะโครงการประกวดดนตรีเยาวชนไทยกลับมาแล้ว Art Music Contest 2026 สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดฝ่ายการตลาด053093447ต่อ17หรือ18หรือ0931389230 093138-9231 ค่ะ
1: An education beyond tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053140232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053240829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
4: ่จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
4: 0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนมสดมนมสดการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
3: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
3: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
5: Your happy.

0: Mass FM Your happiness
1: จากกรุงเทพธุรกิจสรุปประเด็นสำคัญที่ AI แทนคนไม่ได้ว่าวัยทำงานยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากออกซฟอร์ดเผยทักษะที่ AI แทนคนไม่ได้เริ่มจากทักษะการสื่อสารและการใช้วิจารณญาณในการเช็คคุณภาพเนื้อหาจะมีความสำคัญมากขึ้นในยุคที่ AI สามารถผลิตคอนเทนต์ได้จำนวนมากค่ะขณะที่ทักษะการเข้าสังคมเช่นการสร้างความไว้วางใจการเข้าใจผู้อื่นและการจัดการความขัดแย้งยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมนุษย์ยังให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะทักษะภาวะผู้นำการตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องจะมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจาก AI จะเข้ามาทำงานที่เป็นกิจวัตรแทนมนุษย์ทักษะการบริหารจัดการระบบงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้คนยังคงเป็นที่ต้องการค่ะเพราะต้องอาศัยมนุษย์ในการแก้ปัญหาส่วนทักษะการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจข้อดีข้อด้อยของ AI จะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดนั่นเองค่ะ
0: MassFM MassFM Toyotaเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: การเวลาคราฟแฟลต
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
4: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบHot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลธี่ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
5: กว่า40ปี ถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: 053-217-763
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้ Living without feeling that we are outstanding or famous, simply feeling that we are one of the most useful people, that is the right and true happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฟิลิปปินส์ขยายโครงการช่วยเหลือประชาชนกว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์ X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92

ทีของฉันคือรักเธอนะคะงานเก่าๆของพลพลเพลงนี้กับคนเดินถนนค่ะก่อนในนั้นมีนี่เลยค่ะทะเนวรากุณุเคราะห์อีกหน่อยเธอคงเข้าใจกลับมาเจอกันรอบเย็นนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นกับวันศุกร์ที่17 กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังอากาศก็นี่แหละแบบมีทั้งวันจริงๆไม่มีฝนเลยบางที่อาจจะมีแบบตกมาสัก10 กว่าเมตรได้แล้วตกมาแป๊บเดียวเท่านั้นนับเป็นวินาทีได้เลยทีเดียวค่ะแต่ก็นั่นแหละไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่และที่สำคัญคือครึ้มสุดๆไปเลยใครที่เจออากาศแบบนี้แล้วป่วยเนี่ยต้องดูแลตัวเองทานอะไรที่มันอุ่นๆร้อนๆไว้จะดีกว่าแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นค่ะมาพร้อมกับมิสูแสงชัยกันด้วยอย่าลืมนะคะท่านที่มองหารถคันใหม่เลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับรถคันใหม่ที่สวยและถูกใจมิสูแสงชัยพร้อมให้บริการนะคะหน้าฝนอย่ามั่นใจแค่เบรกอย่างเดียวเพราะเบรกทันไม่ได้แปลว่าหยุดทันค่ะถ้ายางของเราเสื่อมสภาพเช็ค3สัญญาณยางเสื่อมสภาพแบบง่ายๆดอกยางต่ำกว่า3 มิลนะคะแก้มยางบวมหรือว่าแตกลายงาระยะเบรกยาวขึ้นรถหยุดช้ากว่าปกติค่ะหากพบอาการเหล่านี้ถึงเวลาเปลี่ยนยางก่อนสายเกินไปมิสูแสงชัยจัดให้นะคะโปรโมชั่นพิเศษของเราซื้อยาง3 เส้นฟรี1 เส้นค่ะรับส่วนลดยางสูงสุด375 บาทวันนี้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยทุกสาขานัดหมายรับบริการได้กับเรานะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแม่โครหางดง0534478888สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฟ้า

ไป0943139943ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยค่ะมาอัปเดตโค้ดรถใหม่ของเราให้คุณได้เป็นเจ้าของทุกรุ่นพร้อมกิจกรรมในการเทสต์ไดรฟ์และอื่นมากมายพบกันได้กับมิสซูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินตายกับฐานไฟเก่าเพลงนี้ค่ะ

ตลอดไปนะคะอาจจะมีบางอย่างที่อยากถามอยากรู้ความจริงก็ต้องถามนะคะเราจะคาดเดาเองเราอาจจะคิดเยอะเกินไปอาจจะมโนเกินไปก็ได้ค่ะอยากรู้อะไรก็ถามไปแล้วกันนะคะงานเก่าของทัชเพลงนี้กับอยากรู้ความจริงและพี่เบิร์ดธงชัยกับฐานไฟเก่าด้วย 17:27 อากาศแบบนี้ต้องทานเมนูนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเราเปิดแล้วเรียบร้อยแนะนำกับเมนูที่เหมาะกับอากาศแบบนี้ที่สุดก็ต้องยกให้ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะใครๆก็บอกว่ามันเด็ดสุดแล้วก็มันแซ่บมากเลยทีเดียวปลาเต่าเต้ยหม้อไฟรสจัดจ้านอัดแน่นด้วยรสชาติจากทะเลจากทะเลลึกนะสดน้ำซุปร้อนๆคล่องคออร่อยทุกคำพลาดไม่ได้ที่จะสั่งเมนูนี้มาลองกับคนที่คุณรักค่ะเขาว่ากันว่าเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยน้ำจิ้มก็เด็ดมากแล้วก็ผักก็สดสะอาดมากๆเลยทีเดียวแนะนำกับเมนูปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าอยากจะทานเป็นกุ้งก็ใช้ก็เลือกทานเป็นเมนูของกุ้งเหยียบน้ำก็ได้น้ำซุปเดียวกันแค่เปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้คุณได้ลองทานเป็นของทานเล่นที่อร่อยมากๆเลยทีเดียวไม่มีความเหม็นคาวใดๆกรอบมากๆนะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะและอื่นมากมายทีเดียวค่ะแวะไปฟินแวะไปชิลกันได้ทุกเย็นและทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นนะคะอากาศก็สบายๆไม่ร้อนเกินไปด้วยแวะไปกันได้ค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ063-525-1719เบอร์นี้063-525-1719แล้วก็สามารถที่จะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้จะมีรีวิวบรรยากาศรวมๆแล้วก็เมนูอาหารมากมายทีเดียวที่ให้คุณได้แวะไปฟินแล้วก็ไปเลือกความอร่อยด้วยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเงินกากของนันทิดาวิมานดินค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

งานเก่าของใหม่ค่ะคุณผู้ฟังฟังซิฟังบางทีเราก็ต้องฟังให้มันเยอะยิ่งขึ้นค่ะฟังให้เยอะพูดให้น้อยจะดีต่อเราและก่อนนั้นพนัดราเรืองวุฒิกับวันที่ไม่มีเธอด้วยนะคะ 17 นาฬิกากับอีกประมาณ 45 นาทีจะ 6 โมงเย็นแล้วค่ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่รถราค่อนข้างแน่นเลยนะเพราะว่าตอนเช้าพี่เตือนออกจากบ้านมาทำงานเนี่ยจะบอกว่าโซนฟ้าห้ามเนี่ยรถแน่นทุกช่องทางกันเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็บอกไปเหมือนกันนะคะว่าถนนโล่งสงสัยน้องๆจะสอบเสร็จกันหมดละ วันนี้ก็เข้าสู่หมดปกติแล้วนะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้านี้เต็มทุกวันแน่นอนค่ะก็วางแผนในการเดินทางกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับที่นี่ด้วยค่ะคุณฟังกับการให้คุณได้ดูดีแล้วก็สวยมั่นใจกันได้กับวิกผมดีๆที่ฮายูวิกเชียงใหม่เพราะไม่คุณได้ใส่อย่างมั่นใจแน่นอนค่ะจะทรงไหนแบบไหนก็มีคุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวนะคะวิกผมแท้ 100% หรือว่าจะเป็นงานผมฟอกสีสั่งทำพิเศษได้มีจำกัดค่ะทำสีมาตามแบบที่ลูกค้าต้องการก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยสินค้าตรงปกมีพร้อมส่งแล้วก็มาพร้อมกับสินค้าราคาพิเศษด้วยกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางผมงอกศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองซึ่งเรามีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีว่ามาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 19:00 น. 0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้ค่ะ HIYOUWITS กับไฮยูวิกนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาถึงงานเก่าๆของซาซาเพลงนี้บ้างนอนไม่หลับค่ะ

0: ฉันกับของโอแอนนะคะชื่อเพลงก็คือโลกยังหมุนก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนวันศุกร์กำลังจะผ่านไปพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ก็จะหมุนมาเจอกันแน่นอนค่ะคุณฟางก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ของเราที่ผ่านไปค่อนข้างไวมากๆและเป็นสัปดาห์แบบไร้ฝนกันเลยทีเดียวคือคลื่นแบบเนี้ยทุกวันแต่ไม่มีฝนนั่นเองแต่สัปดาห์หน้าก็มาลุ้นกันว่าเราจะเจอฝนกันหรือเปล่าด้วยและสุขภาพกันด้วยกันละกันและวันนี้เวลาหมดแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและผู้สนับสนุนรายการที่อยู่กับเราด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชิลกันได้ฟินกันได้กับความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกการกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะอร่อยจัดในย่าน7ยอดเลยค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0635251719 0635251719กับท่าจีนชมจันทร์นะส่วนเรื่องของความมั่นใจความสวยก็ต้องไฮยูวิกค่ะยินดีให้บริการสำหรับท่านที่อยากจะได้วิกผมสวยๆเก๋ๆใส่สบายตาและที่สำคัญเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้กับไฮยูวิกเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613ได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยงานเก่าของแอมและศักดาภัทรศรีมาค่ะ
1: ก็ยังคง
0: ต้องเดินทางกันต่อนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อเพลงสากลกับRadio The Wildlifeสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ GlobalHouse ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงในสายครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับสำหรับเย็นวันศุกร์วันนี้17กรกฎาคมนะครับไม่มีแดดมาตั้งแต่เช้าแล้วคุณผู้ฟังฝนก็ไม่ตกนะฮะยังไม่เป็นละอองเลยซ้ำไปแต่ว่าเชียงใหม่ของเราเย็นวันนี้นี่ดูจะครึ้มมาตลอดทีเดียวเมฆเต็มท้องฟ้าทีเดียวแต่ฝนไม่มีนะฮะก็อุณหภูมิสบายๆต่ำ

0: เปิดให้บริการนะครับที่ชอบเพลงสนุกๆจากหลากหลายดีเจนะฮะหรือจะไปทานอาหารค่ำเมนูเด็ดๆมากมายทีเดียวและที่นี่เป็นสัญลักษณ์เป็นต้นแบบว่าของอร่อยไม่จะไปต้องแพงเชิญได้ที่ Warm Up The Best In Town 0534-00677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้อยู่ในคุณฟังจนถึง19 นาฬิกานะครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้เย็นมันสุกผมว่าการจราจรน่าจะหนาแน่นพอสมควรทีนะครับทุกๆเย็นมันสุกก็อย่างนี้แต่ว่าถ้ามีฝนด้วยก็จะติดกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็อยู่หน้าฝนนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวหลายคนออกไปเที่ยวช่วงนี้บอกเชียงใหม่สวยจริงๆผมก็บอกว่าเชียงใหม่สวยนะในช่วงหน้าฝนเนี่ยคือมันเขียวนะฮะมันเขียวขจีทีเดียวแล้วก็อาจจะได้ดูไม้ที่มีดอกในหน้าฝนนะฮะเพราะไม้ที่จะมีดอกในหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวก็เป็นคนละชนิดกันเลยทีเดียวนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันจะทำให้ภูเขาไม่มีฝุ่นนะฮะต้นไม้ต้นใดก็จะเขียวขจีงดงามทีเดียวใบไม้ยิ้มได้นะฮะและที่สำคัญที่สุดเคยบอกคุณฟังแล้วคือคนไม่เยอะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยถ้าคนเยอะๆแค่ที่จอดรถจะหาที่จอดยังไม่มีเลยเนี่ยก็รู้สึกจะเหนื่อยแต่ว่าหน้านี้ไม่เยอะนะฮะและอีกอย่างเราไปเช้ากับเย็นก็ได้หามุมดีๆสายๆออกทั้งเที่ยงห้าหกโมงเย็นก็กลับได้อะไรเงี้ยนะก็จะได้เห็นมุมสวยๆดาว5แฉกของเชียงใหม่จะไล่ไปตั้งแต่สายหางดงนะครับสายสะเมิงสายแม่ริมนะครับสายทางพร้าวหรือว่าสายทางสะกะแพงอู้เยอะแยะไปหมดอ่ะคุณผู้ฟังไม่นับสายดอยสะเก็ดอีกนะอุ้ยหลายแฉกเหลือเกินลองหาเวลาสนุกสาวที่นี่ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ก็ได้เวลาละเดี๋ยวสักทุ่มจะทุ่มนะคุณฟังผมต้องลาแล้วนะฮะขอบคุณนะครับคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการนุ่นต้นมาจนถึงช่วงท้ายของรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นมีความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะทางประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตะระเกตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำเคลนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินไหมให้แก่ผู้เสียชีวิต ขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connectกระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิธันรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for Allตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้

0: สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่2ของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการAustralian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นต่อห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
2: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท

0: เป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่ 1,160 หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม 1,160 กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อมตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารแพ้ยูชิทานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กประจำคืนวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569กับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมสารกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและมีการลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะฮะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่ radio.com และไฮไลท์ของรายการนะครับ Facebook TikTok และ YouTube ชื่อรายการเดียวกันเลยเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กนะฮะช่วงแรกช่วงที่1ที่แบ่งไว้ก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลความเคลื่อนไหวประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ทราบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เองในภูมิภาคของเราในบ้านเราประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณจะเอามาบรรจุรวมๆกันในช่วงที่1นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะเอามารวบรวมเล่าให้ฟังในช่วงที่2นะครับ Variety Talk ทักทายคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk แล้วนะครับสวัสดีครับในห้างชาวลิศนะครับสวัสดีแม่ยุ้ยชอบกินชาเขียวครับสวัสดีคุณปันใจนะสวัสดีคุณนิวเทลสวัสดีคุณจูสวัสดีณเดชเนี่ยณเดชครับสวัสดีณเดชครับณเดชนี่ไม่ได้เจอกันนานมากสวัสดีคุณเอกรินพิสฟูฮะสวัสดีครับนะฮะก็ยังทยอยกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเบรกเลยดีกว่าครับช่วงที่กำลังรอสมาชิกเข้ามาในห้องเนี่ยครับสวัสดีน้องไก่ยวนาครับดนตรีสีสันยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจอยากพูดสนับสนุนสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเรื่องเชียงใหม่ทอล์กครับสักครู่เดียวครับผม

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3

0: ครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวและหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
4: สวัสดีคุณก้อยรัชดาพรนะสวัสดีคุณหนูนะสวัสดีคุณเสริมนะครับคุณนาขวัญน่ารักนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็มีใครที่เข้ามาอีกนะครับคุณคำนะสวัสดีนะครับคุณ JK 8นะครับคุณอัครยา7824นะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่ Reality Talk ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ Talk เริ่มต้นกันด้วยข่าวสารความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับ อินโฟกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงว่านะครับฝนในส่วนของภาคเหนือนั้นจะค่อนไปยังฝั่งตะวันออกมากกว่าภาคเหนือจะเป็น 40% นะครับปริมาณฝนนะครับรวมเฉลี่ยทั้งพื้นที่ภาคอีสาน30ภาคตะวันออก40กรุงเทพปริมณฑล40ภาคใต้ฝั่งไทย30ภาคกลาง30ภาคใต้ฝั่งอันดามัน30สรุปเฉลี่ยวันนี้ทั้งวันฝนน้อยลงทั้งประเทศนะครับในส่วนของเชียงใหม่เองก็ไม่ตกมา2วันละแต่วันนี้คลึ้มทั้งวันมีแดดออกมาแป๊บเดียวนะแล้วก็เมฆคลึ้มทั้งวันแต่ฝนไม่ตกนี่คุณเจนรบ7ครับสวัสดีนะครับมีลูกเพจของกรมอุตุเขารายงานเข้ามาบอกว่าที่สระบุรีทั้งลมทั้งฝนแรงมากนะครับภาคเหนือเราหายไปแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้17มันมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่17ถึง20ประมาณนะครับภาคเหนือเอง17ถึง20ฝน 40% 21ถึง23 3ฝน 40% กรุงเทพ17ถึง20ฝน 40%21ถึง23ฝน 60% เพิ่มขึ้นนะครับภาคเหนือในช่วงวันที่18กับ19ฝนก็ 40% ช่วง20ถึง ถึง23เอาไม่กลางขออภัยภาคเหนือฝนเยอะ

ับหลังวันที่20เป็นต้นไปฝนจะอยู่ที่ประมาณ 70% ภาคกลางครับที่ 40% ทั้งตั้งแต่17ถึง23ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17ถึง20ฝน 30% 21ถึง23ฝน 60% ครับภาคตะวันออก17ถึง23ยาวเลยอยู่ที่ 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก17ถึง19ฝน 40% 20ถึง23ฝน 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก17ถึง19ฝน 30% 20ถึง23ฝน 40% นะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะก็ส่งผลตามนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีประกาศแจ้งเตือนอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับนะเพราะว่าคลายๆผ่อนคลายไปแล้วนะครับผ่อนคลายไปแล้วฝนชุดใหม่ครับอย่างที่บอกนะครับแจ้งเตือนกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง20ถึง23นะครับวันอะไรเนี่ยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนับหน้านะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลางนะครับระมัดระวังเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้มีจะมีการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังจากปริมาณฝนตกหนักแล้วก็ฝนสะสมนะครับเกิดน้ำท่วมฉับกับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งพี่น้องที่อยู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังประกาศแจ้งเตือนจากส่วนกลางจากส่วนราชการอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้ทันย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานได้โพสต์ผ่าน Facebook ลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญระบุว่าอวสานขูดรีดไฟห้องเช่ากับบ้านไร้ทะเบียนหรือนิยามใหม่ให้ผู้เช่าจ่ายค่าไฟถูกลงเท่ากับไฟบ้านครับหลังจากนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไฟเขียวลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยให้200หน่วยแรกให้จ่ายไม่เกิน3บาทผ่านมติของกปช.คำถามที่หลายคนสงสัยคือแล้วคนจนคนเช่าหอพักหรือชุมชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านล่ะจะได้สิทธิ์นี้ด้วยไหมคำตอบตรงนี้คุณมงคลโฆษกกระทรวงพลังงานก็บอกว่าได้สิทธิ์ด้วยอันนี้เป็นถือว่าเป็นจังหวะสำคัญที่รัฐบาลนั้นกล้าที่จะขยับปรื้นิยามผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่ใช้โอกาสนี้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึกมานานนะครับคืนความเป็นธรรมให้คนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแพงถึงหน่วยละ6บาทบางที่โดนเหมาจ่าย10บาทต่อหน่วยนะครับก็บอกว่าเป็นค่าส่วนกลางบ้างค่าอะไรบ้างนะครับหรือว่าเลทของหอพักมันเป็นเลทธุรกิจมันแพงกว่าไฟบ้านอยู่แล้วจะให้คิดเท่าไฟบ้านคงไม่ได้ครั้งนี้จะได้รับส่วนลดอย่างเท่าเทียมแล้วก็ดึงทุกคนเข้าระบบปรับให้ใช้มิเตอร์ได้ให้ถูกประเภทไปในตัวแต่ของรัฐบาลรอบนี้นะครับคุณพงพลบอกว่าต้องการทำให้ค่าไฟนั้นมันแฟร์ขึ้นมันยุติธรรมขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสและก็เสียเปรียบมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านชั้นเช่านอกระบบมิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยนะครับไปจนถึงกลุ่มผู้เช่าในอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักขนาดใหญ่เป็นที่เป็นมิเตอร์ประเภทสถานประกอบการแล้วก็จะไม่ผลักภาระให้ท่านนั้นต้องแบกรับผลขาดทุนแน่นอนครับตอนนี้กกพ.กำลังเร่งออกแบบกลไกการคิดค่าไฟใหม่เนี่ยก็คงมีวิธีของเขาได้แหละนะครับพวกเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยนะครับให้บินค่าไฟมีความ ขอไปโปร่งใสผู้เช่าได้จ่ายในราคายุติธรรมแล้วก็แฟร์กับผู้ประกอบการที่สุดนะครับก็ย้ำเน้นย้ำว่ากระทรวงพลังงานจะเร่งผลักดันเรื่องนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็คืนความยุติธรรมสู่บินค่าไฟของทุกคนให้เร็วที่สุดอันนี้คือถ้อยแถลงผ่าน Facebook ของนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานนี่ครับก็ขอให้เป็นข่าวดีของผู้ที่เช่าหอพักเช่าอพาร์ทเมนต์นะครับบางทีก็โดนเลทค่าไฟค่อนข้างแพงกว่าเลททั่วไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกเมื่อวานผมก็พูดเรื่องนี้นะว่ามันก็ต้องให้ความเป็น

กำกับเจ้าของกิจการเขาด้วยนะครับไม่ใช่จะบังคับให้เขาลดในจ่ายแล้วก็เขาจะต้องมาจ่ายเลยธุรกิจเท่าเดิมมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขานะครับถ้าจะลดให้เขาต้องลดให้ทั้งเจ้าของกิจการลดให้ทั้งคนเช่าเจ้าของเขาก็ได้ไปต่อได้คนเช่าก็แฮปปี้นะครับนี่เป็นข่าวดีรอดูว่าจะเป็นรูปธรรมแบบไหนอย่างเป็นอย่างที่เราคาดการไหมแล้วก็จะมาเมื่อไหร่จะประกาศใช้เมื่อไหร่ดราม่านะครับดราม่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ประกาศผลแล้วเรียบร้อยสำหรับคนที่นะครับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ไว้นะครับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นัดกันว่าจะประกาศผลตั้งแต่6โมงเช้าทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางลับเว็บไซต์ของกรมพม.นะฮะแล้วรวมถึงแบงก์อีก5แบงก์ที่เป็นจุดลงทะเบียนจุดยืนยันตัวตน KYC ต่างๆนะครับก็มีกรุงไทยมีกรุงไทยมีออมสินใช่มีธกส.มีธอส.แล้วก็มีธนาคารอิสลามนะครับ5แบงก์ทีนี้ลงทะเบียนไป18ล้านคนเขาเลขกลมๆผ่าน9ล้านก็คือหายไปครึ่งพอเรื่องนี้ออกมาโอ้โหกระแสในโซเชียลออกมาเยอะมากครับบางคนบอกว่าบางคนก็ไม่จนจริงนะบางคนก็มีหนี้สินนะโชว์มาในเครดิตพอมีหนี้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์บางคนไม่มีรถก็บอกว่าคุณผ่านเพราะคุณมีชื่อเป็นเจ้าของรถนี่นะครับบางคนก็ไม่มีเงินฝากบอกคุณไม่ผ่านเพราะคุณมีเงินฝากเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็เขาก็เปิดช่องให้ยื่นอุทธรณ์นะครับยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์จนถึง31กรกฎาคมทีนี้ผมก็เดาเอาตามประสบการณ์ว่าความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องรถเนี่ยท่านอาจจะเคยเป็นเจ้าของรถจริงและท่านก็ขายรถคันนั้นไปแล้วแต่ท่านคิดว่าท่านขายไปแล้วแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้ขายท่านรับเงินสดมาและท่านก็เซ็นโอนลอยให้กับเจ้าของใหม่หรือร้านที่เขารับซื้อรถของท่านแล้วบังเอิญว่ารถคันนั้นถ้าเขาจะเอาไปประกาศขายต่อเขายังขายต่อไม่ได้ก็เลยยังไม่มีการโอนทะเบียนผู้เป็นคนใหม่ก็ต่อเมื่อมีคนซื้อคนใหม่มาซื้อรถของท่านทางร้านเขาก็จะโอนทะเบียนให้อันนี้เป็นขั้นตอนปกติทั่วไปของร้านขายรถต่างนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านคิดว่าท่านขายไปแล้วท่านเลยไม่มีรถจริงๆแล้วในระบบพอคีย์เลขบัตรประชาชนเข้าไปรถมันยังเป็นชื่อท่านอยู่ครับซึ่งตรงนี้ก็ท่านก็คงจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีสัญญาซื้อขายสำหรับที่ร้านที่เขารับซื้อรถท่านหรือว่าคนที่เขารับซื้อรถท่านเนี่ยเขาออกสัญญาซื้อขายให้ท่านแล้วท่านก็เอาไปอุทธรณ์นะแล้วก็ไปบอกว่ารถไม่มีแล้วขายไปแล้วแต่มันยังไม่ได้โอนทะเบียนนี่สัญญาซื้อขายผมอยู่นี่ใบเสร็จรับเงินอยู่นี่ประมาณเนี้ยนะครับก็ลองไปติดต่อดูว่าเขาจะขอเอกสารหลักอะไรเพิ่มเติมแต่เรื่องเงินฝากนี่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่มีเงินฝากแล้วมันจะโชว์มาว่ามีเงินฝากออกมาได้ยังไงก็ต้องไปสอบถามว่าขอดูหน่อยที่คุณบอกว่าผมมีเงินฝากเนี่ยมีแบงค์ไหนเลขที่บัญชีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็น่าจะตรวจสอบไม่ยากสวัสดี ขอได้เข้าไปสวัสดีคุณบีแฮปปี้สวัสดีคุณการซิปพเซ็ตสวัสดีคุณนาริซา777นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณดนอ่องคุณจรันจันมโนสวัสดีนะครับคุณกมลวันสวัสดีครับคุณเจนรบ7ทักไปแล้วนะโอเคครับก็คุยกันต่อครับคุณผู้ฟังคุณวิรัตปัญญาละสวัสดีนะครับเรื่องของบัตรคนจนอย่างที่บอกคุณเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาก็บอกว่าเนี่ย 18.82 ล้านรายเนี่ยผ่าน 9.5 ล้านรายไม่ผ่านเกณฑ์ถูกตัดแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เนี่ย 9.3 ล้านรายบอกว่าสาเหตุที่ตัวเลขผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนมากเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลนั้นมีการปรับปรุงระบบการคัดกรองอย่างจริงจังแล้วก็รัดกุมมากขึ้นนะครับเขามีการเอาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเนี่ยไปตรวจสอบไว้ไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐอย่างละเอียดครับ
ให้ผู้ที่มีสิทธิ์

โครงการนั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือที่ดินนะครับรายได้ครับการถือครองรถยนต์ก็สามารถคัดกรองคนที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆออกไปได้นะก็คือท่านเอกนิติก็บอกก็คือสกรีนอย่างเข้มสกรีนจริงจังนะครับเพื่อที่จะเอาคนจนจริงๆอ่ะเอาเข้ามาสู่ระบบจริงๆแล้วก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆนะครับงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐมันก็มีจำกัดนะก็อยากให้บัตรใบนี้เป็นบัตรของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงไม่มีรายได้ก็ช่วยเหลือลงมาถึงคนที่สมควรได้รับสวัสดิการแล้วก็ลำบากที่สุดนี่นะฮะก็เห็นว่าเกณฑ์ที่จะไม่ผ่านเนี่ยเขาก็โชว์หมดนะว่าไม่ผ่านเพราะอะไรคุณไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรว่าคุณเป็นเจ้าของรถมีเจ้าของรถยนต์อยู่ในครอบครองคุณไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าคุณมีเครดิตมีเงินกู้กับสถาบันการเงินเท่านั้นเท่านี้ตามเกณฑ์ของเขาคุณไม่ผ่านเกณฑ์เพราะคุณมีบัญชีเงินฝาก 100,000 บาทในช่วงเดือนมีนาคม69เนี่ยมันจะโชว์มาเลยนะครับคุณมีแฮปปี้บอกทำประกันชีวิตทุน 100,000 บาทก็ไม่ได้อ๋อเนี่ยเห็นไหมก็คุณมีเงินส่งประกันก็แสดงว่าคุณมีเงินนะคุณไม่ใช่จนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คือเป็นระบบมันเขาเรียกว่าระบบ Big Data นะครับเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยมันโชว์มาหมดนะคุณฟังโชว์หมดนะครับเพราะนั้นก็คืออันนี้เขาก็เบื้องต้นว่าเขาเอาตามนี้เลยตามระบบเลยนะครับแต่ถ้าท่านต้องการอุทธรณ์ยื่นสิทธิ์อุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วเขาก็จะประกาศผลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วเอามายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วท่านผ่านเกณฑ์คือท่านได้ถือบัตรต่อเนี่ย1สิงหาคมท่านใช้บัตรได้เลยนะใช้บัตรต่อได้เลยนะครับเงินก็จะเข้ามาในระบบในบัตรของท่านเลยท่านสามารถเอาบัตรไปรูดซื้อของจากร้านทงวันหรือร้านที่ร่วมโครงการได้เลยแต่คนที่ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการมาก่อนแล้วยื่นสมัครให้ตรวจสอบสิทธิ์ในรอบนี้แล้วผ่านท่านจัดได้ใช้1ตุลานะครับ1สิงหายังไม่ได้นะนะครับท่านจะสวัสดีครับคุณ DJ เอกสุดหล่อสวัสดีครับบอสผมในคุณนิวเทลนี่บอสผมนะก็เป็นเจ้าของ GMV Media ตัวจริงผมนี่เป็นลูกจ้างเขานะครับนี่เข้ามามอนิเตอร์ผมทุกวันเลยนะครับว่าผมทำงานใช้ได้ไหมเนี่ยประเมินผมทุกคืนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับรักนะมากมากโอ้ยขอบคุณมากนะครับก็ใช้1ตุลาสำหรับสมาชิกใหม่นะที่เพิ่งจะได้บัตรรอบนี้เป็นรอบแรกเริ่ม1ตุลาเป็นปีงบประมาณใหม่นะครับก็รอไปอีก2เดือนนะรอมาหลายปีแล้วนะก็ไม่เป็นไรก็เรื่องอุทธรณ์ไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วขอคุยเลยว่า9ล้านกว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับต้องการยื่นอุทธรณ์การอุทธรณ์นะคุณฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าขอกดอุทธรณ์ผ่านระบบอย่างเดียวแล้วจบนะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะจ๊ะคุณสุไลมานมาตาเฮสวัสดีครับคุณจูขอบคุณส่งหัวใจมาครับขอบคุณครับคุณอ้อยขอบคุณครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการจะอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่ากดอุทธรณ์ผ่านระบบอย่างเดียวนะครับท่านต้องไปติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านด้วยตนเองเช่นถ้าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะถือครองยานพาหนะมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ท่านต้องเตรียมเอกสารไปติดต่อแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานขนส่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยตนเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ต้องการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ได้จบแค่การกดอุทธรณ์ผ่านระบบเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาจะแจ้งว่าเมื่อคุณกดปุ่มยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือติดต่อธนาคารรัฐ5แห่งหลังจากนั้นท่านต้องเอาเอกสารที่ถูกต้องไปติดต่อแก้ไขที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ไม่ผ่านด้วยนะครับเช่นขึ้นมาบอกว่าท่านถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ท่านต้องไปติดต่อขนส่งถือครองที่ดินท่านก็ต้องไปสำนักงานที่ดินนะครับ
มการปกครองนะครับนะฮะบอกว่ามีเงินฝากท่านต้องไปติดต่อธนาคารนะครับนะฮะเพราะนั้นสามารถดูเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้จากระบบอุทธรณ์เพื่อเอาเอกสารไปติดต่อหน่วยงานนั้นให้ถูกต้องและให้ทันตามกำหนดของกระทรวงการคลังนะครับขณะที่ตอนนี้งานเข้ากรมการขนส่งมีการเรียกประชุมด่วนวันนี้ครับเพราะว่ามีหลายเคสยื่นมาที่กรมเป็นจำนวนมากเตรียมประสานกระทรวงการคลังขอรายละเอียดเพิ่มเติมนี่นะฮะนี้กระทบกับชาวบ้านยังไงกระทบแน่ๆนะครับกระทบแน่ๆเลยชาวบ้านก็ออกมาตัดท้อนะฮะตัดท้อก็มีประชาชนตื่นตัวพากันตรวจสอบสิทธิ์เมื่อเช้าเขามันไม่ผ่านครึ่งต่อครึ่งนะครับเหมือน101ผ่าน50คนอีก50คนเขาก็อยู่ไม่สุขแล้วตอนนี้นะครับคือเรื่องนี้มันมีการไปสัมภาษณ์คนที่เขาเป็นผู้ดูแลคนพิการที่จังหวัดเลยนะเขาบอกว่าหลังจากที่ช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้คนพิการที่อยู่ในความดูแลเพราะว่าสิทธิ์ส่วนใหญ่นั้นได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนแต่ปัญหาสำคัญคือขั้นตอนการยืนยันตัวตนเนี่ยครับปกติต้องเดินทางไปดำเนินการที่ธนาคารหรือว่าจุดบริการที่กำหนดคนพิการเนี่ยคุณฝั่งส่วนใหญ่ถ้าถึงขั้นว่าจะต้องมีคนดูแลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับเดินทางลำบากมากๆให้การที่จะยกกันไปยกทีมกันไปธนาคารหรือว่าจุดบริการต่างๆเนี่ยอันนี้มันต้องเห็นใจเขานะคือมันลำบากจริงๆตอนนี้กลุ่มผู้ดูแลแล้วก็ญาติยังสับสนนะไม่รู้จะติดต่อหน่วยงานไหนหรือว่ามีช่องทางพิเศษอะไรหรือเปล่าที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะครับก็ฝากคำถามไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รัฐบาลนะเพื่อขอความชัดเจนเรื่องแนวทางการยืนยันตัวตนสำหรับกลุ่มผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็วอะมีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่เอามาอำนวยความสะดวกให้ถึงบ้านหรือเปล่าหรือว่ามอบอำนาจให้ผู้ดูแลไปดำเนินการแทนได้หรือเปล่าเพื่อสิทธิ์ที่จะพึงได้ของกลุ่มเปราะบางเขาจะได้ไม่ตกหล่นเนาะกับฝากแต่ผมลึกๆนะผมก็เชื่อว่าคงเขาคงมีมาตรการหรือวิธีการอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเนี่ยคนเรามันก็กังวลก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาบางคนมาโพสต์ในโซเชียลเนาะเป็นคนรวยก็ไม่ได้เป็นคนจนก็ไม่ผ่านนะเป็นคนรวยก็ไม่ได้เนาะทุกวันนี้ไม่รวยอยากจะเป็นคนจนกับยื่นสิทธิ์ก็ไม่ผ่านเนาะโอ้โหเนาะเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับลำบากมากนะเดี๋ยวผมดูข่าวที่น่าสนใจเอามาคุยกันต่อสักนิดนึงนะครับเรื่องไอ้สอบท้องถิ่นเมื่อวานนี้บอกว่าวันนี้จะสอยเลยฮะไม่ต้องรอวันที่23สอยเลยครับ 3,000 กว่าคนที่ชัดเจนเลยครับว่าแก้คะแนนเป็นจากตกเป็นได้อันนี้หนักสุดคุณไม่ควรได้ตั้งแต่แรกคุณได้รับการบรรจุเนี่ยก่อนคนที่เขาพยายามอ่านแหกตาอ่านหนังสือหามลูกหามข้ามเลยอันนี้มันสมควรปลดเลยทันทีนะครับก็ถือว่าปลดเลยนะครับแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่ 3,000 กว่าคนนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุยกันว่า 3,000 กว่าคนวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานนี้บอกว่าจะปลด 3,000 กว่ายกเลิกไปเลยครับการประกาศขึ้นบัญชีบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ไปเจออยู่ 5,924 คนคะแนนผิดปกติจากทั้งหมด 55,753 คนเตรียมขึ้นบัญชีเรียงลำดับใหม่คือยกเลิกคือผู้ฟังเอาเป็นว่าบัญชีที่ออกมาทั้งหมด 10,000 กว่าคนเนี่ยที่ว่าสอบได้บรรจุแล้วก็เรียกอะไรประมาณเนี้ยคนทั้งสุจริตทั้งทุจริตอ่ะคือตอนเนี้ยเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการที่จะมีหนังสือแจ้งยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการนั่นก็คือบัญชีในส่วนของการประกาศผลสอบนั้นไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้องก็คือหมายความว่ามันมีทั้งคนที่สอบตกแล้วมันกลายเป็นสอบได้ขึ้นมา1กลุ่มมันมีทั้งคนที่สอบผ่านแต่คะแนนน้อยได้รับการปรับปรุงคะแนนขึ้นมาให้ได้ลำดับที่ดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งและมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่สอบได้จริงๆด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสามารถจริงๆทีนี้ถ้าถามว่าไอ้กลุ่มที่3ทำไมไปปลดเขาล่ะเพราะว่าเขาสอบได้ไปแล้วเขาบรรจุไปแล้วไปปลดเขาทั้งหมดทำไมมันไม่เป็นธรรมสำหรับเขาผมเดาเขาว่าถ้าเขาจะใช้เหตุผลว่าบัญชีมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ต้องออกหมดเพราะว่าไอ้กลุ่มคนที่3เนี่ยถ้ามันเป็นบัญชีที่ถูกต้องเขาจะต้องขึ้นมาอยู่อันดับบนเขาจะต้องได้มาอยู่อันดับแรกๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่สอบได้จริงๆเพราะนั้นพอมาอยู่ลำดับบนแรกๆเขาจะต้องมีสิทธิ์เลือกหน่วยงานที่เขาจะไปลงก่อนเพื่อนอันนี้ผมเข้าใจนะถ้าเป็นเหตุผลนี้เข้าใจแต่ไอ้เรื่องเบื้องหลังจากที่มีการขึ้นบัญชีตรวจคะแนนใหม่ขึ้นบัญชีใหม่เรียงลำดับใหม่ที่มันถูกต้องโปร่งใสแล้วเนี่ยไอ้พวกที่ตกมันก็ชื่อมันก็จะหายไปถูกไหมครับไอ้พวกที่สอบผ่านและปรับคะแนนขึ้นมาใหม่ไอ้พวกนี้ก็ต้องปลดคนที่สอบได้จริงๆเขาก็จะขึ้นมาอยู่ลำดับบนๆแล้วคนที่สอบได้จริงๆที่อยู่ในลำดับสำรองก็จะถูกเรียกขึ้นมาให้เป็นตัวจริงต่อจากกลุ่มนี้อันนี้ถึงจะเป็นบัญชีที่ถูกต้องเพราะนั้นในส่วนของเหตุผลก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าบัญชีในการประกาศผลสอบแล้วก็บัญชีในการเรียกบรรจุนั้นมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเพราะนั้นปลดหมดแต่ไม่ได้ปลดสอบของคนที่สอบได้ไม่ต้องสอบใหม่เขาจะเอาคะแนนมาเรียงใหม่และเรียงลำดับใหม่ท่านก็อาจจะได้เลือกลงในองค์กรหรือในสำนักงานที่ถูกใจกว่าเดิมผมเดาอย่างนั้นนะเดาอย่างนั้นครับอันนี้เขาก็แถลงมาแล้วว่าปลดหมดและที่สำคัญนะครับ 5,924 รายนี้ไอ้เกรด A เนี่ยแก้คะแนนจากตกเป็นได้เนี่ยจะไม่มีชื่อในการเรียงลำดับใหม่แน่นอนนะครับที่ไอ้ 5,924 รายนี้คือมีทั้งที่คะแนนตกและปรับเป็นได้มีทั้งที่คะแนนได้ผ่านคะแนนผ่านแต่ได้น้อยปรับให้คะแนนเยอะขึ้นด้วยนะครับไอ้เนี่ย2กลุ่มเนี่ยจะไม่มีชื่อในการเรียงลำดับใหม่แน่นอนนะและปรากฏว่าพื้นที่ภาคใต้มีคะแนนผิดปกติมากที่สุดเดี๋ยวรอดูเขาบอกเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าดิสัปดาห์หน้าลงนามแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มติออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวเลขสักหน่อยครับคุณวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็บอกตัวเลขข้อมูลตัวเลขโกงสอบประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงสอบเข้ารับราชการโกงเป็นหลักครึ่งหมื่นนะครับมีผู้สมัครสอบ 438,277 คนเข้าสอบ 279,949 คนขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นไปแล้ว 55,753 คนเรียกบรรจุไปแล้ว3รุ่นรวม1เนี่ยนะครับล่าสุดตรวจพบคนทำผิดเนื่องจากมีคะแนนผิดปกติ 5,924 คนมีจำนวนเพิ่มจาก110คนจากเดิมมัน 5,814 คนขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะทำให้เหลือ 49,829 คนด้วยการตรวจกระดาษคำตอบใหม่แล้วก็จัดลำดับใหม่เอามาเรียงใหม่แล้วก็ยกเลิกบัญชีภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะประกาศบัญชีใหม่แทนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีการทางสอถอจะเป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์ให้จังหวัดเป็นคนยกเลิกจังหวัดจะแจ้งไปยังนายกท้องถิ่นแล้วก็แต่ละพื้นที่ครับว่าเฮ้ยมันคนของคุณที่บรรจุไปเนี่ยเขาจะเอาออกนะเขาจะดำเนินคดีนะอยู่ในกลุ่มเกรด A นะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หลังจากจัดอันดับใหม่แล้วนะครับกรมจะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับว่าอาจจะถามคนที่บริสุทธิ์คนที่เก่งจริงคนที่พยายามจริงแล้วบรรจุไปแล้วว่าคุณจะอยู่ที่เดิมไหมหรือคุณจะเลือกใหม่ได้คุณได้สิทธิ์นะเพราะว่าอันดับคุณขึ้นมา

0: คุณจะเลือกไปอยู่ที่ใหม่ไหมหรือถ้าคุณสมัครใจอยู่ตรงนี้มันสนุกอยู่แล้วทำงานเริ่มเข้าขากับเพื่อนร่วมงานแล้วจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับเพราะว่าลำดับมันมีการเปลี่ยนแปลงอะเนาะเขาจะได้ลำดับที่ดีขึ้นเขาอาจจะอยากไปเลือกไปอยู่ที่อื่นตอนที่เลือกลงตรงนี้อาจจะไม่รู้จะลงตรงไหนก็เอาไว้ก่อนอะดีกว่าเรียกบรรจุมันแล้วเราสละสิทธิ์คนที่อยู่หลังเราเราก็รับสิทธิ์ไปเราก็เสียสละนะครับก็เดี๋ยวคงจะประกาศมาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับว่าคงยังไม่ใจร้ายอ่ะนะเป็นถ้าผมเป็นกรมนะผมก็จะให้เขาเลือกนะคุณจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าตอนนี้ลำดับคุณตอนแรกคุณอาจจะอยู่ลำดับที่80ในตำแหน่งกับพื้นที่ที่คุณเลือกนะแต่ตอนเนี้ยมันมีการสังคายนาใหม่นะตอนนี้คุณอยู่ลำดับที่7เนี้ยคุณจะเลือกไหมหรือว่าคุณจะอยู่ที่เดิมมาให้เลือกนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจคนที่พยายามจริงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเราต้องยอมรับนะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องดาวเหล่านี้และทำให้คนที่ได้รับการบรรจุใน3รุ่นนี้นะครับในจำนวน 40,000 กว่าคนเนี่ยถูกมองไปด้วยว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันสอบได้จริงเปล่าวะหรือว่าจ่ายเงินเข้ามาว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมเขาก็เป็นเราก็ไม่สนุกอะทำงานอะมันมีคนคอยจ้องอะไรแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจถึงเรารอเวลารอเวลานิดหนึ่งครับตอนนี้คือเวลาของท่านมาถึงแล้วอาทิตย์หน้านี่คือท่านจะสง่างามมากเลยสำหรับคนที่สอบติดได้เองเนี่ยนะนะครับเพราะคนที่ไม่สง่างามตอนนี้เริ่มทยอยมาลาออกเองแล้วครับมีแล้วจริงๆเอาละครับ2:47พักกันสักครู่คุณครับช่วงหน้ามีประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจของคุณปรินมานะอาพรผมไปอ่านเจอแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเออมันเปิดโลกทัศน์ชัดเจนขึ้นสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์และมีความรู้สึกว่าจะทำเรื่องขายไฟคืนให้การไฟฟ้าเนี่ยโดยที่ในกระแสโซเชียลก็บอกว่าไฟฟ้าขายให้เราหน่วยละ4บาทกว่าแต่เราติดโซล่าเราลงทุนเองเนี่ยเราจะขายคืนไฟฟ้าหน่วยละ2.20 บาทมันขาดทุนนี่ทำไมไม่เอาหน่วยเท่ากันขายเท่าไหร่ก็ซื้อผมเท่านั้นสิคุณปริมเขียนบทความนี้ได้ดีมากๆแล้วผมอ่านแล้วออกไปเลยบอกว่าเอ้ยมันใช่นะครับนี่คืออาจจะเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับส่วนภูมิภาคกับนครหลวงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีนานาทัศนะเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็คุณฟังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับท่านที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk ครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ Talk
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่า

0: ไอลันนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และwww.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
4: คุณฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety Talk ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนเลยนะครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันรวมถึง Product Creation Nice Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณโกตารนุชนะครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลบอกว่ารับซื้อถูกกว่าขายทำจะกลับเป็นพ่อค้าคนกลางเอากำไรอย่างเดียวอ่ะแรกคุณเอกลินตอนแรกพี่ก็คิดอย่างนี้แหละนะครับแต่พอไปดูข้อมูลให้มันรอบด้านเปิดใจให้กว้างนิดเรามีความรู้สึกว่าเออเราเข้าใจการไฟฟ้าเขานะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวคุณเอกลินลองแสดงความคิดเห็นมานะว่าหลังจากที่ฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรอันนี้เราคุยกันได้ไม่มีปัญหานะครับนะครับคุณแดงทองบำรุงสวัสดีครับคุณแม่จันทาลานาพันธ์สวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับฮะคุณจูบอกว่าเอาเงินสวัสดิการคนจนเนี่ยเอาไปเพิ่มเป็นเบี้ยให้คนชราดีกว่าเออนะครับสวัสดียุทธเซอร์98190ครับนะคนที่ไม่ผ่านอุทธรณ์แล้วก็ไม่ผ่านรออีก2ปีค่อยลงใหม่นะครับคุณบีแฮปปี้บอกอย่างนี้คุณสุไลมันมะตาเฮทักไปแล้วนะโอเคคุณน้องตังสุดตึงชื่อเท่ๆแปลกๆนั้นเลยนะครับคุณฟังครับมาคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันการไฟฟ้าจะรับซื้อไฟโซล่าจากหลังคาบ้านของเราในราคา2.20 บาทต่อหน่วยหลายท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันถูกไปหรือเปล่าเรากำลังถูกไฟฟ้าเอาเปรียบหรือเปล่า บทความนี้ผมไปอ่านดูแล้วในเพจ Facebook ของคุณปรินมานะอาพรดูแล้วเปิดโลกทัศน์ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับขออนุญาตนำมาเผยแพร่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้เครดิตแล้วก็ขอบคุณท่านเป็นการส่วนตัวเข้าไปในโพสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณฟังครับตั้งแต่โครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดรับสมัคร1กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณปรินโพสต์ว่าเขาได้ยินทั้งเสียงเฮและก็เสียงบ่นกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยรีบติดโซล่าไปเลยขายไฟคืนได้แล้วก็คุ้มแน่นะครับกลุ่มที่2บอกว่ารับซื้อ2.20 บาทสตางค์ต่อหน่วยถูกเกินไปแถมยังจำกัดรับซื้อแค่5 กิโลวัตต์อีกรัฐอะซื้อไปถูกแล้วเอาไปขายแพงเอาเปรียบประชาชนชัดๆนี่คุณเป็นบอกขอให้ข้อมูลบวกกับแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบทความนี้ยาวนิดนึงนะคุณฟังแต่ผมอ่านแล้วเพลินนะครับแต่อ่านจบแล้วก็คุณฟังได้ฟังแล้วก็น่าจะได้เข้าใจค่าไฟของไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่3นะครับประเด็นแรกครับคุณเป็นบอกว่าค่าไฟที่เราจ่ายอยู่เนี่ยมัน4 บาทกว่ามันไม่ได้มีแต่ค่าไฟอย่างเดียวครับในนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วบินค่าไฟจะประกอบด้วยทั้งหมด4 อย่างครับคุณฟังค่าไฟฟ้าฐานค่า FT ค่าบริการรายเดือนแล้วก็ VAT อีก 7% รวมกันเป็น4บาทกว่านี่แหละในองค์ประกอบเหล่านี้ตัวที่ใหญ่ที่สุดคือค่าไฟฟ้าฐานค่าไฟฟ้าฐานตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่3.78 บาทสตางค์3.78 บาทสตางค์เนี่ยมีอยู่3ส่วนรวมกันในนั้นส่วนที่1เป็นค่าผลิตไฟฟ้าหรือค่า G มีค่าลงไฟฟ้ามีค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟจากเอกชนอยู่ในนั้นหมดนะครับขอไปก้อนที่2เป็นค่าระบบส่งครับคือตัว T เป็นค่าสายส่งแรงสูงข้ามประเทศที่พาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามาถึงจังหวัดของเราส่วนที่3ใน3.78 บาทนี้เป็นค่าระบบจำหน่ายครับคือตัว D ค่าระบบจำหน่ายคืออะไรครับคือเสาไฟครับคือหม้อแปลงครับคือสายไฟหน้าบ้านเราครับที่พาไฟเข้ามาถึงปลั๊กกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราคุณปรินเปรียบเทียบง่ายๆว่าค่าไฟ4บาทคือค่าพลังงานไฟฟ้าบวกกับ ค่าถนนที่ไฟใช้วิ่งมาหาคุณบวกกับค่าระบบฉุกเฉินที่ต้องเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงระบบฉุกเฉินในที่นี้คือโรงไฟฟ้าที่ต้องสแตนบายรอจ่ายไฟเข้ากริดให้บ้านของเราโดยที่เขาจะต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะใช้ไฟตอนนี้หรือเปล่าก็ตามทีนี้คำถามสำคัญก็คือหลังคาโซลเซลล์ของคุณนั้นผลิตไฟเกินแล้วก็ใช้เองแล้วส่งไฟส่วนที่เหลือเข้ากริดจริงๆแล้วคุณได้ขายอะไรให้การไฟฟ้ากันแน่ขายก้อนที่1ครับคุณผู้ฟังคือขายพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวหรือถ้าเราจะเรียกว่าเนื้อไฟก็ได้นะในทางกลับกันคุณไม่ต้องจ่ายค่าถนนครับค่ากริดค่าสายส่งแล้วก็ระบบฉุกเฉินค่าจีปาถะอื่นๆเราไม่ต้องจ่ายเพราะนั้นถ้าเทียบการซื้อ2.20 บาทต่อหน่วยกับไฟฟ้าปลีกที่4 บาทต่อหน่วยถ้าเอามาเทียบกันนี่มันเป็นมวยไม่ถูกคู่ตั้งแต่แรกละเอามาเทียบผิดคู่เพราะว่า4บาทต่อหน่วยคือราคาที่รวมทุกอย่างครับทั้งไฟเนื้อไฟทั้งถนนทั้งระบบฉุกเฉินทั้งภาษีในขณะที่สิ่งที่เราขายคืนไฟฟ้ามันเนื้อไฟอย่างเดียวเปล่าอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คุณปรินให
5: ้ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
6: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69กระทรวงการคลังแจ้งการขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ในเวลาทำการธนาคารช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569กรณีมีแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการสามารถศึกษาขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ช่องทางอื่นๆได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
10: คุ ุณกำลังฟังชิงเมย์วิดีโอ92โดยชิงเมย์สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำกัญชาไม่เสรีซื้อขายช่อดอกต้องมีใบสั่งแพทย์รัฐบาลยืนยันจุดยืนว่ากัญชาไม่เสรีพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการซื้อขายช่อดอกกัญชาจะต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นพร้อมเตือนประชาชนและนักเดินทางห้ามลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายรองรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแต่หลายประเทศยังคงจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดร้ายแรงดังนั้นประชาชนและนักท่องเที่ยวควรศึกษากฎหมายของประเทศปลายทางอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการรัฐบาลระบุว่าปัจจุบันการควบคุมกัญชาเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568ซึ่งกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายสำหรับการจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปผู้ซื้อจะต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์โดยสามารถสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันและต้องเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ากฎหมายยังห้ามการดำเนินการหลายรูปแบบได้แก่ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานประกอบการยกเว้นใช้รักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ vending machine ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้ามโฆษณากัญชาทุกช่องทางรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนหากพบการลักลอบจำหน่ายช่อดอกกัญชาโดยผิดกฎหมายหรือพบการมั่วสุมเสพยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

Chiang Mai Radio, freshen up.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

tam pa so pham jaran dai tam jong me bang khot ta yat ta yom tang lu pang tang lai tok khat tu khon wan ni rai kan pakinaka eng thamma ka ma pop pa kap yat kap yom อีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพคือเจ้าบุญตันปริสุทธโธหรือพระครูอาทรวิสุทธิคุณวัดหนองตองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ดีใจที่ได้นำเอาปกิณกะได้นำเอาญาติเอาโยมไปพระสวดมนต์ได้งื้อสติเตือนสติในเรื่องของธรรมะปกิณกะและต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนในปีนี้วันที่7เดือนกันยายน2569ก็คิดว่าจะทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีแก่ละแต่ยังบ่เฒ่าเด้อ แก่ละแต่ยังบ่เฒ่าถ้ามันเฒ่านี่มันไปไหนบ่ได้จะขึ้นจะลงที่สูงที่ต่ำบ่ได้กินยังบ่ได้ลุกก็โอยนั่งก็โอยทอดแทดทอดแทดอยู่กับที่เท่าแล้วมีหลายเท่าเท่าบ่ดอกเท่าบ่ได้เท่าหูกวงหูวายนั่นก็เรียกว่าอยู่ไปอายุนักโดยที่เรียกว่าเมื่อมันผ่านไปไร้ค่าไร้ราคาฉะนั้นธรรมาก็ย้ำเท่าเดือดแก่แก่อยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมแก่ในข้อวัดปฏิบัติก็เรียกว่าบวชอยู่ในวัดในภาคกาสาวพัฒน์นั้นก็ได้67 68ภาษาเป็นทุเจ้าก็จะได้61ภาษาเข้ามาละได้ทำงานแก่คณะสงฆ์แก่พุทธศาสนาแก่พี่น้องชาวบ้านคือแก่สังคมแก่ชุมชนมานักต่อนักฉะนั้นก็จึงคิดว่าจะได้กระทำบุญอายุวัฒนมงคลก็คงมีคนข้องใจเนาะทำไปยังมันเกิดมาตั้งเมินละตั้งนานละถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเนาะแต่เขาคิดว่าเอาไม่ได้ทำชั่วเอาไม่ได้ทำความร้ายเป็นบาป

ไม่อย่างใดใดสิ้นบุญเกิดจากการกระทำความดีเกิดจากการกระทำในทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจทำไปเพื่ออันยังก็เพื่อบุญนะเพื่อความดีนะเพื่อความเป็นอยู่ในชาตินี้เพื่อความเป็นอยู่ในชาติหน้าพบหน้าคนเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเขาของเงินทองปัจจัยสิ่งของเกี้ยวแหวนเพชรนินที่บ้านที่ดินอะไรอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโบสถ์วิหารศาลากำแพงพระธาตุเจดีย์โบสถ์เอาก็เตรียมไปหมดละแต่หมู่นี้เวลาเขาจากไปเขาก็ไปตยไปได้ไว้ใจเมื่อมีชีวิตเป็นคนอยู่ในภพนี้ชาตินี้ทำสิ่งที่มันเป็นคุณประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ติดตามเขาไปนั้นก็คือความดีหรือบุญกุศลต่ออันฉะนั้นญาติโยมทำไปเพื่อเพิ่มบุญเติมบุญเพื่อแก่ตัวเองที่มันมีอยู่เดิมแล้วมันมากขึ้นไปมากขึ้นไปจุดประสงค์คืออย่างนี้ฉะนั้นญาติโยม80ปีวันที่7กันยา2569ก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเป็นทูลที่เมตตามาเจริญพุทธมนต์แล้วก็จะได้ทำบุญต่างๆคือแก่พระสงฆ์ที่รับนิมนต์มาในวันที่7ตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปฉะนั้นจึงขอเจริญพรญาติโยมนะเจริญพรตัวเองเอาต่อไปเขามาไหว้พระรัตนตรัยทั้งที่ปฏิบัติมาเป็นประจำบางคนก็อาจจะคึกบ่าสวดไปยังหยังไปไปยังหยังไปมีอย่างนั้นสุดแล้วแต่พวกคนเราเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันไปบางครั้งโอ้ไปก็เหมือนกับไปโอ้อวดกันมาได้ว่าข้านี่เน็ตกูนี่เด่นไปก็ได้ไว้ก็ได้นั่นก็เป็นความคิดของคนแต่ละคนแต่สลับตุและญาติโยมเราต้องปูชาพระรัตนตรัยมันเป็นดีมันได้ดีมันเป็นผลดีต่อชีวิตอย่างน้อยก็ทำจิตใจให้ตั้งมั่นประวันไหวมีแก้วสามประการอยู่ในจิตในใจใสสะอาดคือแก้วแห่งพระพุทธแก้วแห่งพระธรรมแก้วแห่งพระสงฆ์ดังนั้นไม่สนใจใครจะว่าอย่างไรก็สุดแล้วแต่นั่นเป็นความคิดของเขาแต่เราต้องทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ฝากกับโยมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควันตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
สังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปังคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธัมมจารติสัทธาเทวมนุสสันตังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญญาโยจามะนะโพสะกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญญาโยจามะนะโพสะกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังยัตตาลิปุริสยุคะนิอัตตาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญญาโยจามะนะโพสะกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภาคินิอะลิยะยะจติยะจะโตนะภิจานะมิสัญจิยะปันังชีวิตาโวโรเปตาตินัสเจนัสโสติเตโอตุสโสติกัปปัสสะโหจังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถา
วิริยัมปิติปัสสัทธิโพชฌังคัจจตถาปะเลสัมมาทุปิกะโพชฌังคัสสัทธิติสัพพัทธัสสินามุนินาสัมมาทักขะตาพระวิทาพระอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิฏฐิโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคคลานัญญะกัสสะปังกิลานิตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันทิตวาโรคมุตยิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิฏฐิโอตุสัพพะทาเอกทาธัมมะลาจะปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนตะเตเรนะตัญเยวาพันนาเปตวานาสัทธังสัมโพธิตวาจะอาปาทาธัมมาพุทธาสิทานโสเอเตนะสัจจังวัจเจนะสุทิฏฐิโอตุสัพพะทาปะหินาติจะอาปาทาตินนันนัมปิมะเยสินังมักขะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิฏฐิโอตุสัพพะทาสัพพะตัวพุทธรัตนังโอสัตตังโอตัมมังปะลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเทเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวธัมมรัตนังโอสัตตังโอตัมมังปะลังปะลิลาวุปัสสะมนังธัมมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพปัญญาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวสังฆรัตนังโอสัตตังโอตัมมังวะรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตอติอุนัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตัลโลสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอายเทวะเตปัลลิวัจเจลยะตันเตอมนุสสิปะวะเกหยัคเคนะเกวิสิปุเตอกัลละมะระเนนะวาสัพพะสัมมามะระนะมุตโตตะเปตวกัลละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปูจังคารนังวัจจนังคลุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเต

านุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดให้อันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม้นว่าข้าพเจ้าทั้งหลายโยมทั้งหลายเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็ให้มีชัยกลับมามีโชคมีใจภัยทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มาไกลบ่ว่าอุทกภัยวัตภัยอัคคีภัยอุปาติภัยโรคาภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทญาติโยมแม้นว่าทำกิจการงานการค้าการขายการงานตามหน้าที่ขอจำเริญจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุยังประกาศบอกตลอดว่าเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่อย่าประมาทอย่าประมาทนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมและอาตมาบุญมีกรรมดีมีผ่านมา1วันสร้างดีต่อไปเพื่อให้บุญกุศลรักษาผ่านไปผ่านไปจนได้ร้อยสาวปีเนอร์นับตั้งแต่ตะวันถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตะวันนี้บ่มีรายงานฝนตกแม้แต่หยดเดียวบ่ว่าที่วัดว่าใกล้เคียงตะวันนั้นบ่เจ้า 8:00 ก็ออกวัดไปโรงเรียนอ่างดงรัฐลาดอุปถัมภ์ทั้งคณะครูอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาได้กระทำบุญครบ50ปีของการตั้งโรงเรียนทางดงรัฐลาดอุปถัมภ์จะมาก็เป็นตู้เจ้าได้อยู่10ภาษาโรงเรียนนี้ก็สร้างขึ้นมาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเปิดน้อยๆก็มีละอ่อนเรียนไปถึง100ต่อมาก็เพิ่มขึ้นพิษบุคลากรไปเป็นหมูกี่ปันเป็นหมื่นๆคนจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนถึงหญิงชาย 1,600 กว่าคน 1,600 กว่าคนขยับขึ้นมาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พระสงฆ์ตวา17รูปได้เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลเป็นมงคลแต่คณะครูอาจารย์ศรัทธาสาธุชนเมื่อเสร็จวิธีกรรมในทางศาสนาก็เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนตามกำหนดการที่เพิ่นได้กำหนดไว้ต่อจากนั้นปอนอย่างก็กลับวัดหนองตองฉันเบนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนตราบถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้แต่ท่านทั้งหลายวันที่1เดือนสิงหาเนี่ยวันที่1เดือนสิงหาจังหวัดศาลาตำบลน้ำแพอุบาดงคำประจจัดมีงานเทลาพิเศษรูปเหมือนครูบาเจ้าอินตาอดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาอดีตเจ้าคณะตำบลน้ำแพอุบาเจ้าจากไปเมื่อนั้นอายุ 85-86 ปีเป็นที่ไหว้ที่สาที่เคารพนับถือของพระสงฆ์องค์เจ้าและของญาติโยมทุกสารทิศฉะนั้นท่านครูบาดวงคำฐานะเป็นศิษย์เอกพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมจะจัดหล่อเหมือนครูบาเจ้าแล้วจะได้นิมนต์ทุกเจ้าไปสวดไปเจริญพุทธมนต์เทลาพิเศษยกย้อมหมดจดสดใสไปเป็นที่ไหวที่สาของศรัทธาฉะนั้นเจริญพรเนอในวันที่1เดือนสิงหาเวลา7:00 มะแรงหรือ19:00 นตุเจ้าก็จะไปธรรมะนั้นนะมี2 อย่างฝ่ายดีเรียกว่ากุศลฝ่ายบดีฝ่ายบาปเรียกอกุศลบางคน

ั้นหูธรรมะแต่บ่มีธรรมะหูหมดหัวข้ออันใดเป็นบุญอันใดเป็นบาปอันนี้จังทุกขังอนัตตาของหูสติสัมปชัญญะของหูคำว่าความประมาทของหูเรียกว่ารู้จนสามารถนำมาอู้มาจามาสาธยายได้แต่มันหูหมดคนอุตมะจะจบมาจากชั้นอย่างก็ตามตรีทูเอกอภิธรรมปริยนธรรม1 2ถึง9ประโยคหูหมดแต่ว่าไม่ได้นำปฏิบัติฟันหูหมดไปอ่ะความหูมันหมดคนที่มีธรรมะนั้นถึงไม่ได้ศึกษาอย่างแต่ปฏิบัติธรรมะตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าศีลธรรมมีธรรมะแต่ไม่ได้หูแต่ครูบาปฏิบัติอันใดบ่ดีก็ละอันใดดีก็ปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมบางท่านบางคนถึงเพิ่นบ่ได้ศึกษาแต่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจเหมือนกับญาติกับโยมหลายท่านหลายคนบ่ทำบาปบ่ทำกรรมบ่ทำความชั่วทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจเพราะโยมมีธรรมะมาตั้งแต่ต้นอันนี้โยมเปรียบเทียบเพื่อฟังหูธรรมะกับมีธรรมะมันแตกต่างกันหูอาจจะบันนำไปปฏิบัติได้หูว่าเป็นบาปแต่ทำอยู่เป็นสิ่งบดีทำอยู่เพราะตัวกิเลสแต่คนมีธรรมะอันนั้นเป็นบาปเว้นมันบดีเว้นรักถึงศีลรักถึงธรรมไว้ในจิตในใจเหมือนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายขณะนี้มีธรรมะถึงบังหูธรรมะแต่มีธรรมะก็ประเสริฐแล้วเอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลบุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ความว่าการปฏิบัติธรรมของคุณชอบเพื่อตอนแรกเหมือนตำรวจไล่จับโจรแต่ตอนนี้เป็นโจรเสียเองหรือว่าเป็นหัวหน้าโจรเสียเองเมื่อก่อนคิดว่าตนเองเป็นตำรวจคอยไล่จับกิเลสโลภโกรธหลงจะขึ้นมาตอนไหนจับปั๊บปั๊บปั๊บแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปตำรวจไล่จับกิเลสน่ะถูกต้องแล้วตามหากิเลสอยู่นะอันนั้นสมถะแต่พอเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลับจะเห็นว่าเรานั่นเองเป็นหัวหน้าโจรคือเมื่อมีเราไม่มีฉันนี่มีตัวฉันตัวกับผมตัวอาตมานั่งสมาธิตัวฉันตัวกับผมตัวอาตมาเป็นผู้นั่งสมาธินั่นแหละถ้าเห็นตัวตนในวิปัสสนาเมื่อไหร่หรือจับตัวตนเมื่อไหร่ไม่แยกรูปแยกนามไม่แยกขันธ์ห้าก็แสดงว่าตนเป็นหัวหน้าโจรซะเองทำแยกให้ถูกอันนี้เป็นสัญญาณว่าสติกับปัญญาเริ่มย้อนมาดูผู้รู้ผู้คิดผู้ยึดแทนที่จะเป็นแทนที่จะมัวแต่ดูอารมณ์ภายนอกสิ่งที่คนทำสำหรับคนที่มีอาการลักษณะแบบนี้ก็คืออย่าไปตกใจอย่าไปคิดมากอย่าไปเกลียดตัวเองเพราะผู้ที่เห็นว่าหัวหน้าโจรก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใครรู้หรอไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงมันถูกรู้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโจรเดี๋ยวมันก็ดับไปมันจะเป็นโจรทั้งวันก็ให้รู้ไปสองอย่ารีบไล่จับโจรเพียงรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับความอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับอยากเป็นโจรหรืออยากเลิกเกิดจากความเป็นโจรมันเกิดแล้วมันดับอย่ายึดว่าเราเกิดแล้วและเดินหน้าว่าทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราทั้งหมดและทุกอย่างมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นอย่าเยียดว่าเป็นเราอย่าสร้างตัวตนใหม่ว่าฉันเป็นคนเลวฉันเป็นหัวหน้าโจรอันนี้สร้างขึ้นมาไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นอัตตาอีกรูปแบบหนึ่งเราจะไปสู่ความไม่มีตัวตนแต่เราไปสร้างอัตตาว่าฉันเป็นหัวหน้าโจรจะอัตตาว่าฉันเป็นคนเลวเร็วชั่วมันเป็นเรื่องของเวทนาเวทนามากมันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ก็จมอยู่กับเวทนาเวทนาน้อยแต่มันนานมาแล้วก็ยังจมอยู่กับเวทนาอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าสร้างตัวตนนะอย่าสร้างตัวตนใหม่ว่าฉันเป็นคนเลวฉันคือหัวหน้าโจรอันนี้อย่าไปสร้างเพราะฉะนั้นเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นการเกิดอัตตาในอีกรูปแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งเมตตาและความดับเนี่ยก็ยังไม่เป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดได้เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยคนทั่วไปก็บอกยังไม่ใช่ธรรมดาต้องมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยอันเนี้ยท่านตรัสไว้ในหลวงเล่มที่4ธรรมะตาลักษณะสูตรนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะไม่ควรยึดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราอันเนี้ยจักรถาเล่มที่4ความว่าการปฏิบัติธรรมของคุณชอบเพื่อตอนแรกเหมือนตำรวจไล่จับโจร

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถาน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางซ้ายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้ที่ท่านได้

่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราพระธรรมเป็นความจริงของชีวิตเป็นความจริงที่อยู่เหนือชีวิตของเราชีวิตใดที่ประกอบไปด้วยธรรมชีวิตบุคคลนั้นจะเกิดคำว่าสงบสุขชีวิตบุคคลนั้นจะเกิดแต่ความสุขชีวิตบุคคลนั้นจะสงบนิ่งบุคคลที่มีธรรมคนนั้นก็จะน้อมนำเอาธรรมมาควบคุมกายและจิตของตนเช่นเอาความอดทนมาควบคุมกายเอาความอดทนมาควบคุมจิตทั้งความอดทนและวิริยะภาคเพียรนั่นจะทำให้กายกับ

จิตเดินไปตามความอดทนเดินไปตามวิริยะภาคเพียรพวกเราทั้งหลายความอดทนและวิริยะภาคเพียรนั้นเปรียบเสมือนถนนเปรียบเสมือนถนนหรือเป็นทางเดินของคนและสัตว์นานาชนิดแต่พวกเราทั้งหลายบุคคลใดที่มีธรรมแล้วก็จะเอาธรรมนั่นมากำกับธรรมธรรมต้องอาศัยธรรมธรรมนั้นถึงจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราธรรมก็คือสติสติจะต้องพึ่งพาความอดทนสติจะต้องอาศัยความอดทนสติจะต้องอาศัยวิริยะภาคเพียรสติจะต้องพึ่งพาวิริยะภาคเพียรธรรมจึงอาศัยธรรมธรรมนั้นถึงจะเกิดธรรมที่งอกงามด้วยธรรมในพวกเราทั้งหลายธรรมะก็คือสติสตินี่แหละเป็นแกนเป็นสาระของชีวิตสติเป็นแกนเป็นสาระของชีวิตชีวิตของเราเมื่อมีสติแล้วจะพบแต่กับความว่าเจริญรุ่งเรืองงอกงามให้กับชีวิตของเราในท่านทั้งหลายสติจึงจะเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราสติถ้าแค่คำว่าสติเท่านั้นชีวิตเราก็จะสว่างสวยไปด้วยธรรมทำให้เราเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นโทษของความโกรธความหลงที่มันปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเห็นโทษแห่งความคิดเห็นโทษของความคิดที่มันเป็นไปที่มันเป็นโทษกับชีวิตของเรามันทำลายชีวิตของเราดังคนจำนวนมากของโลกใช้ความคิดเกิดจากสิ่งแวดล้อมกระตุ้นเกิดจากสิ่งแวดล้อมทำให้เราเป็นไปตามสิ่งนั้นๆพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกสอนให้เรางดใช้ความคิดเราใช้ความคิดก็เหมือนเราใช้เงินมันก็เหมือนเราใช้เงินนั่นแหละคือใช้ความคิดแต่พวกเราทั้งหลายถ้าเรามีสติเราใช้ธรรมะก็คือใช้สมาธิมันก็เหมือนใช้เงินแบบประหยัดเนี่ยเราใช้เงินแบบประหยัดแต่คนที่มีธรรมะก็คือมีสัจจะตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะใช้เงิน50 บาทวันนี้จะใช้เงิน100 บาทจะอยู่ตรงนี้ทุกวันจะมีสติอย่างนี้จะใช้เงินเท่านี้ต่อวันเพราะนั้นผู้ที่มีธรรมะก็จะเอาแรงกายของตัวเองไปทำงานหรือไปแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นอาหารมาปรุงให้ครอบครัวได้กินเนี่ยให้แต่ละมือแต่พวกเราทั้งหลายสติมันจะทำให้เราได้เป็นคนประหยัดในตัวมันเองแต่ถ้ามีธรรมะเมื่อไหร่แล้วมันจะประหยัดแล้วมันจะขยันแล้วมันจะอดทนตรงกันข้ามเราไม่มีสติเรามันก็จะบังคับให้เราใช้เงินฟุ่มเฟือยตามที่มันคิดตามที่มันสั่งตามที่มันบอกตามที่มันต้องการเมื่อเราไม่มีสติมีแต่ความคิดมันต้องการสิ่งไหนเรามันก็ไปตอบสนองเอาไปเซเว่นกี่ที่ก็จะจอดรถแทบทุกที่เลยคือไปกินซื้อตอบสนองความอยากความอยากทั้งหลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อชีวิตของเราความอยากทั้งหลายบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของเราในท่านทั้งหลายให้เข้าใจเช่นนี้ว่าความอยากทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ให้โทษกับชีวิตของเราเมื่อเรามีสติเราก็ไม่ตอบสนองความอยากเมื่อเรามีสติความอยากนั้นก็จะหมดสิ้นไปจากกายจากจิตเราความอยากก็เหมือนก้อนน้ำแข็งนั่นแหละพวกเราทั้งหลายที่สุดเรามีความอดทน
ก้อนน้ำแข็งนั้นก็ละลายหายไปจากถ้วยจากแก้วน้ำที่เราใส่น้ำแข็งที่เรามาดื่มทุกอย่างความอยากมันจะเกิดคำว่ารุนแรงแต่ความอยากจะเกิดคำว่ารุนแรงขึ้นกับชีวิตของเราแต่ความอยากทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพวกเราความอยากทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตของเราความอยากทั้งหลายจะนำมาซึ่งความทุกข์สารพัดความทุกข์ให้กับชีวิตของเราเราตายเพราะความอยากเจ็บป่วยเพราะความอยากลำบากทุกข์ทรมานเพราะความอยากบังคับเราความอยากเปรียบเสมือนโจรไปปล้นไปจี้ไปปล้นไปจี้ไปบังคับเป็นตัวบังความอยากเป็นตัวบังคับให้เราเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนี้แต่พวกเราทั้งหลายเหมือนเราอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะความอยากมันบังคับมาความอยากนั้นมันรุนแรงเหมือนลูกอยากได้โทรศัพท์ก็กับพยายามเล่าพยายามคุยกับพ่อกับแม่ขอพ่อขอแม่พ่อแม่ก็บ่ายเบี่ยงมีเหตุมีผลแบบนั้นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ไม่มีเงินจะให้ลูกหรือมีเงินก็พยายามจะไม่ตามใจลูกเมื่อตามใจลูกเมื่อไหร่แล้วแค่ลูกก็จะเสียคนอย่างเงี้ยนี่แหละพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะอยู่กับความเป็นจริงให้เราเห็นความจริงความทุกข์ก็เห็นให้เราเห็นว่าเป็นความจริงความสงบก็ให้เห็นว่าเป็นความจริงและเราก็จะเลือกเอาว่าระหว่างความทุกข์กับความสงบเราจะเอาอันไหนนี่ให้เรารู้แบบนี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์บรรยายธรรมสอนธรรมก็ให้เรารู้ว่าพระรูปนี้สอนความจริงพระรูปนี้ไม่ได้สอนความจริงพระรูปนี้สอนธรรมะเก่งรูปนี้สอนธรรมะไม่เก่งพระรูปนี้สอนแก่นของธรรมสาระของธรรมเท่านั้นเราก็รู้แล้วที่สุดเราก็จะเลือกเอาสิ่งที่มันเป็นจริงตามความเป็นจริงของเราในพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทั้งหมดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ให้เรารู้แบบนี้แล้วที่สุดเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้เองเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามันจัดการบริหารชีวิตของเราแต่เป็นนักจัดการบริหารชีวิตของเราโดยเฉพาะสติสติได้มาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสติเปรียบเสมือนเสาบ้านในพวกเราทั้งหลายจิตเราก็เหมือนช่างสร้างบ้านอวัยวะของเราอายะเนี่ยอวัยวะของเราอายะตนะของเราเปรียบเสมือนเครื่องประกอบที่จะมาสร้างเป็นตัวบ้านนี่แหละพวกเราบ้านหลังไหนมีสติบ้านหลังนั้นก็จะมั่นคงบ้านหลังไหนขาดสติบ้านหลังนั้นก็ไม่มั่นคงในพวกเราทั้งหลายบ้านหลังไหนที่มีสติอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วมีความสุขเพราะบ้านนั้นมีสติคนที่มีสติอยู่ในบ้านที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีความสุขคนไหนก็แล้วแต่ถ้าขาดสติก็จะเกิดแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นจะประสบแต่ปัญหาทั้งสิ้นในพวกเราต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันว่าด้วยเรื่องความจริงทั้งสิ้นความจริงที่นี่คือความจริงของชีวิตสติได้เป็นความจริงเหนือชีวิตไหนเรามีชีวิตอยู่เราต้องมีสติถ้ามีสติเราก็จะมีเป็นถ้าพระผู้แสวงหาธรรมมีสติก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมมีโอกาสเห็นธรรมมีโอกาสได้บรรลุธรรมธรรมเท่านั้นจึงจะทำให้เราเห็นธรรมแต่ทอทงนั่นแหละธรรมะพวกเราทั้งหลายจึงทำให้เราเห็นธรรมแต่ธรรมชาติได้เป็นตัวปิดกั้นขวางกั้นธรรมะธรรมชาตินั้นเหมือน18มงกุฎมันหลอกล่อเราให้เราสุขให้เราทุกข์ตลอดเวลาให้เราเกลียดให้เรารักให้เราหลงตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่มันให้เราเกลียดให้เรารักให้เราหลง
ตลอดกาลเวลาธรรมชาติจะเป็นผู้ที่ทำให้เราหลงทางหลงผิดเหมือนเราหลงหลงอะไรหลงตัวเองนั่นแหละคิดว่าเกษียณอายุแล้วจะสุขสบายพอเกษียณอายุแล้วมันความว่าสุขสบายมันไม่มีในเราเวลาเราทำงานยังไม่เกษียณอายุเราก็อ้างว่ามันไม่มาทำงานนั่นมันจะเกิดความทุกข์ทำงานนั่นมันจะเกิดความว่าความทุกข์ความลำบากมีเหตุมีผลพอเกษียณอายุแล้วมันก็ไม่ใช่อีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสุขทุกข์มันอยู่ที่กายกับจิตมันไม่ได้อยู่นอกกายนอกจิตสุขทุกข์อยู่นอกกายนอกจิตจิตมันก็สงบแต่ทุกวันนี้เราเอาสุขเอาทุกข์ไว้ที่กายที่จิตเพราะสุขจริงๆมันก็สุขอยู่ที่สุขที่กายที่จิตทุกข์ที่แท้จริงกับที่กายที่จิตมันไม่ได้สุขจากการสิ่งนั้นไม่สุขจากการสิ่งนี้ในพวกเราทั้งหลายมันไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งนี้จึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดจากชีวิตของเราชีวิตของเรามันต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมก็คือศีลศีลเป็นแผ่นดินเหมือนเราจะปลูกบ้านในพวกเราทั้งหลายศีลเปรียบเสมือนแผ่นดินเราจะต้องอาศัยแผ่นดินปลูกบ้านในสมาธิเปรียบเสมือนบ้านในพวกเราทั้งหลายคนที่สร้างบ้านต้องมีสมาธิคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องมีสมาธิคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องรักษาศีลคนสร้างบ้านก็ต้องมีศีลจึงเกิดคำว่ามีความสุขเสมอเหมือนกันหมดในคนสร้างบ้านมีศีล5คนอยู่ในบ้านหลังนั้นก็มีศีล5คนสร้างบ้านมีสมาธิคนอยู่ในบ้านมีสมาธิมันจะมีความสุขเสมอเหมือนกันหมดในพวกเราทั้งหลายบ้านมันจะใหญ่โตสักปานใดชีวิตคนจะมีเงินกี่แสนกี่ล้านแต่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วชีวิตเราจะไม่มีความสุขจะไม่พบความสุขสุขของสุขของชีวิตก็คือสุขเกิดจากจิตและกายแต่ทุกวันนี้เราเอาภายนอกมาสร้างเอาบ้านมาสร้างให้มันเป็นใหญ่โตมโหฬารเอาแล้วเอาบ้านหลังใหญ่หลังโตมาเป็นความสุขเอารถใหม่ซื้อรถใหม่มาเป็นความสุขนี่แหละพวกเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความสุขมันเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกของความสุขแต่มันไม่ใช่ขอแก่นของความสุขสาระของความสุขมันเป็นเพียงเครื่องมือส่วนเล็กๆของความสุขเท่านั้นสุขที่แท้จริงก็คือการรักษาศีลนี่แหละเช่นสามีรักษาศีลภรรยามีความสุข 100% นี่คือความจริงหรือไม่ผู้เป็นภรรยาพิจารณาว่าจริงหรือไม่นะสามีรักษาศีลนี่ภรรยามีความสุข 100% ภรรยารักษาศีลสามีมีความสุข 100% แล้วว่าสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากศีลลูกรักษาศีลพ่อเป็นพ่อเป็นแม่มีความสุข 100% นี่จริงหรือไม่ผู้เป็นแม่พิจารณาแม่กับพ่อรักษาศีลลูกมีความสุข 100% นี่คือผู้เป็นลูกก็พิจารณาว่าจริงหรือไม่ขนาดเดียวกันสามีล่วงละเมิดศีลสามีล่วงละเมิดศีลภรรยาทุกข์ 100% จริงหรือไม่จริงหรือไม่ผู้เป็นภรรยาพิจารณาว่าการที่สามีล่วงละเมิดศีลนี้ผู้เป็นภรรยาเกิดความทุกข์ 100% จริงหรือไม่พิจารณาดูเพราะฉะนั้นผู้เป็นสามีล่วงละเมิดศีลถามได้ผู้เป็นภรรยาทุกข์หรือไม่ 100% มั้ยนี่เราก็ต้องเป็นภรรยาล่วงละเมิดศีลผู้เป็นสามีทุกข์ 100% จริงหรือไม่นี่แหละเราต้องตั้งคำถามพระพุทธเจ้าเธอบอกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการล่วงละเมิดศีลรักษาก็คือให้เกิดความสุขดำรงชีพด้วยดำรงชีพประกอบอาชีพด้วยศีลทำให้เราเกิดความสุขนี่แหละเราล่วงละเมิดศีลประพฤติตนล่วงละเมิดศีลจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ในจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายพิจารณาดู
นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนคำว่าศีลเป็นต้นกำเนิดคำว่าความสุขศีลเป็นต้นกำเนิดคำว่าความทุกข์เราจะเห็นว่าเราจะเห็นสองด้านแล้วว่าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกเราจะได้สิ่งนี้มาได้ความสุขเราทำตามพระพุทธเจ้าบอกหากล่วงละเมิดศีลเราจะได้สิ่งนี้มาคือความทุกข์และเราจะเห็นแล้วว่าสองสิ่งนี้ระหว่างสุขกับทุกข์ให้เราเลือกเอาว่าเราจะเอาสุขหรือจะเอาทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นสองด้านให้เราเลือกเองว่าอันไหนเป็นคุณต่อชีวิตของเราอันไหนเป็นโทษกับชีวิตของเราเราจะเห็นว่าประโยชน์ของการรักษาศีลกับโทษของการล่วงละเมิดศีลเราจะได้เห็นสองแนวสองอย่างและเราก็จะเลือกเอาสิ่งไหนมากำกับชีวิตเราจะเลือกสิ่งไหนเอามาควบคุมชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายต้องโปรดพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นมันว่าด้วยเรื่องความจริงทั้งสิ้นนะมันว่าด้วยเรื่องความจริงสิ่งไหนไม่เป็นจริงพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่าเทศให้คนฟังพูดความจริงทั้งหมดทุกข์ก็เป็นความจริงสุขก็เป็นความจริงระหว่างความจริงสุขกับทุกคนจะเลือกสิ่งไหนอันนี้สุดแท้แต่คนจะเลือกเอาเองในพวกเราทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงรู้ว่าศีลนั้นเป็นรากฐานของสิสมาธิรู้ว่าผู้มีปัญญาจึงรู้ว่าศีลนั้นเป็นอาหารของสมาธิเป็นอาภรณ์ของสมาธิศีลนั้นจะมีความสำคัญต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจพวกเราได้พิจารณาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของเราแบบไหนอย่างไรเราต้องพิจารณาดูไปเรื่อยๆในพวกเราชีวิตของเราเนี่ยมันต้องอาศัยธรรมธรรมเท่านั้นที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่คำว่าสงบสุขถ้าเราไม่มีธรรมไม่มีคำว่าสงบสุขดังคนจำนวนมากไม่มีธรรมจึงทำให้เกิดคำว่าวุ่นวายจึงทำให้คนเหล่านั้นเกิดคำว่าความทุกข์ตลอดกาลเวลาและพวกเราทั้งหลายเกิดความทุกข์ตลอดเวลาจึงฝากให้เราได้โปรดพินิจพิจารณาว่าธรรมะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับธรรมะแล้วมีความสุขกินข้าวทุกมื้อด้วยธรรมะกินแล้วมีความสุขตื่นนอนทุกครั้งด้วยธรรมะตื่นนอนแล้วมีความสุขทำงานทุกวันประกอบไปด้วยธรรมะมีความสุขพวกเราทั้งหลายธรรมะนี่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับชีวิตของเราแล้วจะมีคนไหนที่ดำรงตนด้วยศีลแล้วจะเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจดังสามีดำรงตนด้วยศีลเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจของภรรยาแต่ถ้าสามีคนไหนล่วงละเมิดศีลสามีผู้นั้นภรรยาไม่ไว้ใจเชื่อใจนี่แหละพวกเราเห็นได้ว่าธรรมะของพระเจ้ามันแตกต่างเลยเห็นเลยว่าศีลนี่สำคัญที่สุดมันศีลนั้นมันเป็นเรื่องการจัดระเบียบชีวิตของเราศีลมันศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคำสอนที่เป็นของศาสนาศีลมันเป็นคำสอนของโลกมันเป็นความจริงของโลกในพวกเราให้เข้าใจเนี่ยคำสอนพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาคำว่าศาสนาเรามากำหนดขึ้นเองแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นความจริงของโลกมันอยู่คู่กับโลกมันมีอยู่บนโลกใบนี้

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ใ

0: ลัวบาปไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายกรรม
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว

ษีทรงดำริว่าลูกของเราควรจะได้เพื่อนกุมารด้วยกันมาอยู่ในที่เดียวกันจะได้มีความสำราญเบิกบานใจไม่หงอยเหงาจึงรับสั่งให้พากุมาร500คนซึ่งเป็นบุตรของเหล่าอมาตย์มาอยู่ในที่เดียวกันกุมารน้อยทั้งหลายเมื่อถึงเวลาดื่มนมก็ร้องไห้จะดื่มนมแต่พระเตมีไม่ทรงกันแสงที่จะดื่มนมเพราะความกลัวภัยในนรกยอมปล่อยให้ร่างกายเหี่ยวแห้งตายไปยังจะดีเสียกว่าเหล่าแม่นมเห็นอาการนิ่งเฉยของพระกุมารแล้วก็เกิดความวิตกกังวลจึงพากันทูลพระนางจันทราเทวีให้ทรงทราบพระนางจันทราเทวีทราบเรื่องแล้วก็รีบกราบทูลแด่พระเจ้ากาสีพระเจ้ากาสีมีรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ผู้รู้โหราศาสตร์มาเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ทำไมลูกของเราเมื่อถึงเวลากินนมทำไมไม่ร้องไห้อยากกินนมเหมือนเด็กคนอื่นๆพราหมณ์จึงทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอแนะนำให้แม่นมอย่าถวายน้ำนมตามเวลาจงถวายเมื่อเลยเวลาไปบ้างเมื่อทำอย่างนี้พอพระกุมารทรงหิวนมก็จะทรงกันแสงอยากดื่มนมเองพระเจ้ากาสีมีรับสั่งให้แม่นมทำตามนั้นแต่พระกุมารก็ไม่ได้ทรงกันแสงเพื่อเสวยนมยังคงมีพระอาการเงียบเฉยเหมือนเดิมพระนางจันทราเทวีทรงเห็นพระกุมารไม่ทรงกันแสงก็ทรงดำริว่าลูกของเราคงจะหิวจัดคงหิวจนร้องไห้ไม่ออกจึงเปิดพระถันให้พระกุมารดื่มนมแม้นเหล่านางนมก็ได้ช่วยกันป้อนนมของตนแก่พระกุมารพวกกุมาร500คนที่เป็นบริวารเมื่อไม่ได้ดื่มนมตามเวลาก็จะพากันร้องไห้ขอดื่มนมให้ได้แต่พระกุมารเมื่อได้เสวยน้ำนมตามเวลาก็ทรงเงียบเฉยไม่ร้องไห้คร่ำครวญไม่งอพระหัตถ์และพระบาทไม่ดิ้นไปมายังคงมีพระอาการสงบนิ่งตลอดเวลาพวกแม่นมจึงปรึกษากันว่าธรรมดาคนที่เป็นง่อยเป็นเปลี้ยเสียมือเท้าจะไม่เป็นอย่างนี้ช่องหูของคนหูหนวกก็ไม่เป็นอย่างนี้การที่พระกุมารมีอาการเงียบเฉยอย่างนี้คงจะมีเหตุอะไรเป็นแน่แท้พวกเราจะต้องทดลองดูให้รู้ความจริงให้ได้ในที่สุดการทดลองต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่พระกุมารมีพระชนมายุได้1พรรษาจนถึง16พรรษาด้วยความที่แม่นมได้ปรึกษากันว่าธรรมดาคนที่เป็นง่อยเป็นเปลี้ยเสียมือเท้าจะไม่เป็นดั่งพระกุมารช่องหูของคนหูหนวกไม่เป็นอย่างนี้การที่พระกุมารมีอาการเงียบเฉยอย่างนี้คงจะมีเหตุอะไรเป็นแน่แท้จึงต้องทดลองเพื่อรู้ความจริงโดยขณะที่พระชนมายุได้ยังไม่ครบ 1,000 ษาทดลองด้วยการปล่อยให้อดนมตลอดทั้งวันบ้างทดลองอยู่อย่างนี้จนพระกุมารมีพระชนมายุครบ 1,000 ษาแต่ก็ยังไม่พบข้อพิรุธจากพระกุมารนอกจากนี้ขณะที่พระชนมายุได้ 1,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้เด็กบริวาร500คนกินขนมอวดอยู่ใกล้พระกุมารเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ1ขวบย่อมชอบกินขนมและของขบเคี้ยวแต่พระกุมารมิได้สนใจขนมและของขบเคี้ยวเหล่านั้นเลยการทดลองด้วยขนมทำมาได้1ปีพระกุมารก็มิได้แสดงอาการอะไรออกมาเลยขณะที่พระชนมายุได้ 2,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้เด็กบริวาร500คนกินผลไม้อวดเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ2ขวบย่อมชอบกินผลไม้แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นขณะที่พระชนมายุได้ 3,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้เด็กบริวาร500คนเล่นของเล่นอวดเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ3ขวบชอบของเล่นแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาขณะที่พระกุมารมีพระชนมายุได้ 4,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้เด็กบริวาร500คนกินอาหารอวดเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ4ขวบชอบอาหารแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากนี้ขณะที่พระชนมายุได้ 5,000 ษาถูกทดลองด้วยการจุดไฟเผาที่ประทับเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ5ขวบย่อมกลัวไฟแต่พระกุมารก็ไม่แสดงอาการกลัวออกมาให้เห็นนอกจากนี้ขณะที่พระชนมายุได้ 6,000 ษาถูกทดลองด้วยการปล่อยช้างให้เข้าไปขับไล่เพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ6ขวบย่อมกลัวช้างแต่พระกุมารก็ไม่กลัวช้าง
ขณะที่พระชนมายุได้ 7,000 ษาถูกทดลองด้วยการปล่อยงูให้เข้าไปพันพระกายเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ7ขวบย่อมกลัวงูแต่พระกุมารก็ไม่กลัวงูขณะที่พระชนมายุได้ 8,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้ฟ้อนรำเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ8ขวบย่อมชอบการฟ้อนรำเต้นรำแต่พระกุมารก็มิได้แสดงอาการชมชอบเลยสักนิดขณะที่พระชนมายุได้ 9,000 ษาถูกทดลองด้วยการดูเพชฌฆาตรำดาบแสดงจะฟาดฟันเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ9ขวบย่อมกลัวสัตราวุธแต่พระกุมารก็มิได้แสดงอาการหวาดกลัวให้เห็นขณะที่พระชนมายุได้ 10,000 ษาถูกทดลองด้วยการทำให้เกิดเสียงดังเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ10ขวบย่อมกลัวไม่ชอบเสียงดังก็ยังไม่มีอาการอะไรออกมาจากพระกุมารขณะที่พระชนมายุได้ 11,000 ษาถูกทดลองด้วยการตีกลองให้เกิดเสียงดังเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ11ขวบย่อมกลัวเสียงกลองดังเกินไปแต่พระกุมารก็ยังคงนิ่งเฉยขณะที่พระชนมายุได้ 12,000 ษาถูกทดลองด้วยการทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นฉับพลันในห้องบรรทมมืดๆที่พระกุมารบรรทมอยู่เพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ12ขวบย่อมกลัวแสงไฟแต่ก็ไร้ผลขณะที่พระชนมายุได้ 13,000 ษาถูกทดลองด้วยการปล่อยให้แมลงวันไปเกาะตามพระวรกายเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ13ขวบย่อมไม่ชอบแมลงวันแต่พระกุมารก็ยังคงนิ่งเฉยขณะที่พระชนมายุได้ 14,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้นอนเกลือกกลั้วอยู่กับอุจจาระปัสสาวะเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ15ขวบย่อมกลัวความร้อนแต่ก็ไม่ได้ผลอีกตามเคยขณะที่พระชนมายุได้ 16,000 ษาถูกทดลองด้วยการให้หญิงวัยรุ่นเข้าไปเล้าโลมเพราะธรรมดาว่าเด็กอายุ16ขวบย่อมมีความกำหนัดยินดีในกามแต่พระกุมารก็ยังเฉยอยู่ได้ทรงทำตัวเหมือนพระอิฐพระปูนไม่รู้สึกอะไรการทดลองได้ทำกันมาถึง16ปีแต่ก็ยังไม่พิสูจน์อะไรในพระกุมารได้พระเตมีก็ยังคงทำเป็นคนง่อยคนเปลี้ยทำเป็นคนหูหนวกและทำเป็นคนใบ้จนใครๆไม่อาจจับพิรุธได้เลยพระเตมีทรงผ่านการทดลองทั้งหลายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา16ปีพระองค์ทรงได้รับความทุกข์ทรมานมากแต่ก็สามารถทนทานอยู่ได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ควรที่พวกเราชนชั้นหลังจะได้เอาเยี่ยงอย่างให้รู้จักมีน้ำอดน้ำทนต่อสิ่งที่ไม่พอใจหรือไม่ให้หลงไหลไปตามสิ่งเร้าเย้ายวนต่างๆได้แต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากยากเข็ญที่พระเตมีได้รับไม่ได้ทำให้พระบิดาและพระมารดาสบายพระทัยเลยทั้งสองพระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานพระทัยอาจจะมากกว่าพระกุมารด้วยซ้ำข้างพระบิดานั้นสู้ข่มพระทัยไว้ได้แต่พระมารดาสิไม่อาจจะข่มพระทัยได้อีกต่อไปแล้ว

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่รายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติพระพุทธองค์เคยตรัสสอนว่าในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวรทำนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: อ่ะพูดสิใจไม่เที่ยง
4: ใจไม่เที่ยง
3: ใจใดไม่เที่ยง
4: ใจใดไม่เที่ยง
3: ใจนั้นเป็นอยู่ไม่ได้
4: ใจนั้นเป็นอยู่ไม่ได้
3: ใจเป็นทุกข
4: ์ใจเป็นทุกข
3: ์ใจใดเป็นอยู่ไม่ได้
4: ใจใดเป็นอยู่ไม่ได้
3: ใจนั้นไม่ใช่ของฉัน
4: ใจนั้นไม่ใช่ของฉัน
3: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจนั้น
4: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจนั้น
3: ใจนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
4: ใจนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
3: ถ้าเห็นอย่างเนี้ยก็เห็นธรรมโอ้อาจารย์หนูเป็นชาวบ้านนะโอเคเธอเป็นชาวบ้านเธอเอาง่ายๆก็เห็นความไม่เที่ยงก่อนลูกเห็นความเปลี่ยนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเพื่อไปเห็นว่าใจไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยากจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ที่ผ่านมาเขาฝึกสมาธิเราสารพัดเราก็ไปทำสารพัดทำไปทำมาเราก็ไปนิ่งแล้วเราก็ถามว่าแล้วยังไงต่อไปแล้วเขาก็จะสั่งเราว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็ไปถามว่ายกจะใดท่านยกจะใดอะท่านก็บอกยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคนทำก็ทำไม่เป็นคนสอนก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันเลยไม่เวิร์กมันเลยไม่เข้าใจอาจารย์แล้วตกลงหนูจะเห็นความไม่เที่ยงตอนไหนเอาตั้งใจฟังนะบางคนฟังธรรมแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเลยบรรลุไปเลยแต่บางคนฟังธรรมแล้วไม่ชัดเจนไปเรียนเสร็จก็มาสอนขณะที่สอนก็โอ้เห็นเลยก็หลุดพ้นจากทุกไปบางคนฟังแล้วก็ไม่หลุดพ้นเรียนก็ไม่หลุดพ้นสอนก็ยังไม่หลุดพ้นแต่ต้องไปสวดมนต์เอาจนแทบเป็นจำแม่นเลยไปจำเลยตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงการกระทบทางตาไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากการกระทบทางตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงอย่างงี้นะก็ไปท่องมันทุกวันท่องมันทุกวันบางวันท่องแล้วก็เห็นเลยท่องไปแล้วก็บรรลุอีตอนสวดมนต์เข้าใจไหมทีนี้บางคนสวดมนต์ก็ไม่บรรลุท่องจำได้หมดละยังไม่บรรลุแต่เอาไปพิจารณานะก็ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจียมจิตอย่างไงเนาะเจียมจิตเดี๋ยวเธอไปกับฉันเนาะค่ะค่ะไปค่ะเออดีละเรากำลังจะขึ้นรถท่านคะหนูไม่ไปละค่ะโหไม่เจียมจิตใจถ้าอย่างมาบันอย่างอี้ล่ะใจบันเตียงเจ้าโอ้โหปงอันนี้จังตุกขังอันทัตตาแล้วฉันก็อุตส่าห์เอาคนนั้นออกไปละเพิ่นขับรถพลิกไปละฉันเว้นตีให้เธอนั่งไปนะแล้วเธอก็จะมาเปลี่ยนใจฮะไปเหรอกะป้าเปลี่ยนใจไปเถอะเออเจ้าตึงบ่เปลี่ยนเจ้าใจเจ้าตึงบ่เปลี่ยนไปบ่ไปไปเออปอม้อยนี่ตึงบ่ครบเทอมช้ำละเราก็ขับรถไปขับออกไปได้สักครึ่งถนนกรี๊งมาละเจ้านายปิกมาฮับเจ้าเปลี่ยนใจแล้วอ๋อไอ้เจ้ากลัวเจ้านายไหลเจ้าออกจากงานบ่ได้เน้อไปนี่นะอ๋อไอ้เอออันก็บ่ต้องละถ้าเธอผัวฉันไหลออกจากงานนะฉันบ่ไล่เธอหรอกแต่ฉันบ่คบเธอบ่ได้บ่ไล่หรอกแต่ฉันปอมอยกับเธอแล้วเน้อปิดโทรศัพท์วางเราบอกไม่ต้องไปละขับไปซะกรี๊งหญ้าเจียมจิตแถมเมาะยัง
5: จ้านายมาฮับเจ้าเต้อเจ้าถึงจะไปเจ้าเต็มใจไปแล้วตอนนี้เจ้าจะไปแล้ว
3: อีหยัง
5: ก็เจ้านายได้รับมาครบหนูแล้วยี่หรอ
3: เอออาฉันครบฉันครบเธอเหมือนเดิมนะฉันนี่คันย้อนแล้วมันมาไก่แล้วเธอมันถ้าไปเนอะอยู่เพื่อเป็นสุขเนอะพอละพอละตักขับไปได้อีก2กิโลกรี๊งไว้ล่ะท่านคะคุณเจมจิตอ่ะจะกินยาตายอีหวะเฮ้อมันยังเขาร้องไห้ใหญ่เลยเจ้านายเขาร้องไห้ว่าเขาไม่น่าจะทำให้เจ้า

0: ใจเราใจเขาไม่เที่ยงทั้งคู่เลยจริงไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนบางทีมันคิดจะฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรเนี่ยเรากำลังอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยน่ากลัวไหมคะน่ากลัวนะฮะเพราะเรามองหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าผมรักคุณเนี่ยเรามองหน้ามันแต่ว่ะมองไปไกลๆถึงอนาคตมันจะไปมีเมียน้อยนึกออกไหมพวกเธอล้วนแต่พูดอย่างเงี้ยรู้งี้ใช่ป่ะรู้งี้กูบ่าวมึงหรอนะแต่มันไม่เที่ยงอ่ะมันน่ากลัวผู้ชายก็อกหักเยอะที่ถูกเมียทิ้งเมียไปมีชู้ผู้หญิงก็ทุกข์กับผู้ชายไปมีชู้เนี่ยมันทุกข์กันไปหมดเพราะแต่ละคนไม่มีรากฐานเข้าใจไหมนี่คือต้นไม้แห่งความสุขนะต้นไม้แห่งความสุขนี่คือรากฐานของมันเนี่ยคือทานกสีนลำต้นของมันคือสติสมาธิผลพวงออกมาคือปัญญาพอมีปัญญาแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เนาะเพราะนั้นทำสมาธิไปเพื่ออะไรเพื่อปัญญาให้จำไว้นะเอาว่าดิ
1: ทำสมาธิเพื่อปัญญาม
0: ันแปลไทยหน่อยสิ
1: ทำสมาธิเพื่อความรู้ทั่ว
0: ยังไม่แปลหมดอ่ะสมาธิเป็นภาษาบาลีเนาะเราต้องแปลว่าฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพื่อให้ไปรู้อะไรตามเป็นจริงเอาทุกคนตั้งใจมองมาที่นี่นะมองมานี่อาจารย์กำลังจะทำอะไรนะคอยดูนะและในขณะที่พวกเธอดูให้พวกเธอใส่หน้าดูนะอย่านิ่งให้ใส่หน้าอย่างนี้อย่างนี้นะและอาจารย์จะทำให้เธอดูเธอตอบซิว่าเธอจะเห็นชัดไหมมันจะไปชัดได้ไงเพราะมันสายไปสายมาจริงหรือเปล่าจิตเป็นสมาธิก็คือจิตที่นิ่งเท่านั้นเองและนิ่งเพื่ออะไรนิ่งเพื่อรู้เห็นตามจริงเท่านั้นเองเข้าใจไหมเพราะนั้นคนที่ไม่เป็นสมาธิคือคนที่ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ดอกแค่นั้นแต่ทุกวันนี้เราไปฝึกที่ไหนเขาก็จะมีกระบวนการฝึกสมาธิที่โหดเหี้ยมทารุณแล้วเขาก็บอกจงข้ามเวทนาเนี่ยก็พอออกจากสมาธิก็ไปหานักกายภาพบำบัดนะฮะป่วยก็เป็นแถบเป็นแถวเพราะไม่รู้ว่าทำสมาธิไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเนี่ยเธอดูนี่จิตตภาวนาเนี่ยนะฮะคำว่าจิตตภาวนานี่เป็นสมถะภาวนาก็ได้ก็แปลว่าภาวนาให้จิตสงบสมาธิภาวนาก็ได้เข้าใจไหมทำจิตให้สงบก็ได้อันนี้อันเดียวกันสงบคำถามสงบไปเพื่ออะไรต่อมาเลยเนี่ยต่อมาที่วิปัสสนาภาวนาก็คือทำให้เกิดความเห็นแจ้งและเห็นแจ้งนี่ก็ตรงกับคำว่าปัญญาภาวนานี่ก็คือรู้แจ้งรู้แจ้งกับเห็นแจ้งอันไหนเก่งกว่ากันอ่ะรู้กับเห็นอันไหนเก่งกว่ากันเอาละสิเนี่ยสรรพกรนี่มันมาก๊กเดียวกันหรือเปล่าไม่เคยเป็นก๊กเดียวกันสักทีเอายกมือนะใครว่ารู้เนี่ยมันเก่งกว่าเห็นอีกเอายกมือเอาใครว่าเห็นเนี่ยมันเก่งกว่ารู้อีกยกมือเนี่ยมีสองกลุ่มนะฮะเอานะพวกเธอตอบฉันหน่อยเธอรู้ไหมจะบอกให้ฟังนะรู้ไหมว่าบ้านอาจารย์เนี่ยอยู่อำเภอจอมทองนี่แหละรู้หรือยังต่อไปถ้าเขาถามว่าบ้านอาจารย์นันทยานีอยู่ที่ไหนเธอตอบเลยว่าเธอรู้หรือไม่รู้รู้บ้านอาจารย์อยู่ไหนเธอเห็นหรือยังล่ะแล้วใครเก่งกว่ากันล่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังเนี่ยและไอ้คนที่มันยกมือว่าโหมันเก่งกว่าเห็นเนี่ยเห็นมันต้องเก่งกว่ารู้จริงไหมก่อนจะเห็นต้องอะไรก่อนมันต้องพึ่งพิงกันไหมก่อนจะเห็นต้องรู้ก่อนแล้วก่อนจะรู้ก่อนต้องอะไรก่อนก่อนจะรู้ต้องอะไรก่อนคะต้องเรียนก่อนสิไม่เรียนจะรู้ได้ยังไงรู้จริงหรือไม่จริงเช็คที่เห็นถูกไหมเรียนเรื่องสมาธิรู้เรื่องสมาธิเรียนเรื่องปัญญารู้เรื่องปัญญาแล้วก็ไปเห็นสภาวะจริงว่าจิตที่นิ่งเป็นยังไงจากจิตที่นิ่งมันเกิดปัญญาไปเห็นอะไรเห็นเหมือนที่พุทธเจ้าสั่งหรือเปล่าเข้าใจหรือยังเอาว่าตามอาจารย์ฝึกจิตให้สงบ
1: ฝึกจิตให้สงบ
0: เพื่อเห็นแจ้ง
1: เพื่อเห็นแจ้ง
0: ว่ามันไม่เที่ยง
1: ว่ามันไม่เที่ยง
0: ฝึกจิตให้สงบ
1: ฝึกจิตให้สงบ
0: เพื่อให้เห็นแจ้ง
1: เพื่อให้เห็นแจ้ง
0: ว่ามันเป็นทุกข
1: ์ว่ามันเป็นทุกข
0: ์เป็นอยู่ยาก
1: เป็นอยู่ยาก
0: เป็นอยู่ไม่ได
1: ้เป็นอยู่ไม่ได้
0: ฝึกจิตให้สงบ
1: ฝึกจิตให้สงบ
0: เพื่อให้เห็นแจ้ง
1: เพื่อให้เห็นแจ้ง
0: คือเห็นอนัตตา
1: คือเห็นอนัตตา
0: อนิจจังทุกขังอนัตตา

0: ันใดอันหนึ่งก็ได้ถือว่าเห็นแจ้งคือวิปัสสนาเข้าใจหรือยังเรียนหรือยังเรียนหรือยัง
1: เรียนแล้ว
0: เรียนแล้วนะรู้ยังรู้ยัง
1: รู้แล้ว
0: รู้แล้วไปตามดูไปเดินจงกรมดูไปนั่งสมาธิดูจนเห็นว่าเออฮะใจไม่เที่ยงจริงๆด้วยความคิดก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเสียงก็ไม่เที่ยงจริงๆเมื่อก่อนนี้เวลาได้ยินเสียงจะโกรธแต่ตอนนี้ดูเสียงไม่เที่ยงไม่โกรธเสียงเสียงอะไรก็ไม่โกรธเสียงเพราะก็ไม่รักเสียงล้วนไม่เที่ยงเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับอ๋อเข้าใจไหมเอาพวกเราลองตั้งจิตไว้ที่หูพวกเรานะทุกคนตั้งจิตไว้ที่หูนะแล้วเฝ้าดูว่าเสียงไม่เที่ยงนะเสียงชมก็ไม่เที่ยงนะเสียงเพราะก็ไม่เที่ยงนะเสียงหยาบก็ไม่เที่ยงนะเกิดปั๊บมันดับไปเลยควรยึดมั่นถือมั่นไหม
1: ไม่
0: ควรแสดงอาการหวือหวากับมันไหม
1: ไม่ควรค่ะ
0: เธอลองดูหน้าคนคนหนึ่งนะถ้ามีคนมาชมเขาก็ยิ้มพอมีคนตีเขาก็เฮ้ยเหมือนคนบ้าไหมเหมือนเนาะแต่ถ้าคนคนหนึ่งมีคนมาชมเขาก็นิ่งๆก็ยิ้มนิดๆมีคนมาติเขาก็ยิ้มนิดๆเขาก็ขอบคุณค่าจะพยายามปรับปรุงตัวเองคนคนนี้เก่งไหม
1: เก่ง
0: เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเธอเป็นคนไหนดีล่ะเป็นคนที่ยิ้มนิดๆหรือหัวเราะแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็ร้องไห้งี้งี้งี้เสียใจบ่นดูซิมันไม่เข้าใจฉันอยู่นั่นน่ะบ้าอยู่กับคำชมคำติเข้าใจไหมเอาเตรียมตัวอาจารย์จะติพวกเธอละเอาจิตมาไว้ที่หูแล้วก็ดูเสียงว่ามันเกิดมันดับเอาละนะอาจารย์จะเริ่มพูดแล้วนะดอกมะลิเพชรทองขี้หมาขี้แมวขี้หมูพวกฉันพวกคุณพวกเราโอ้ดีโอ้ดีจังเลยบ้าบ้ามากอ๋อแน่นอนค่ะได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดทั้งหมดดับไหมคะ
1: ดับค่ะ
0: เสียงเกิดแล้วดับหมดไหมคะ
1: ดับหมด
0: แต่ตอนนี้เธอตั้งสติฟังใช่ไหมจิตเธอก็นิ่งๆใช่ไหมอะไรเกิดก็ดับหมดดับหมดดับหมดใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงเวลาเธอไปที่ทำงานเธอนิ่งอย่างนี้ได้ไหมจิตใจเธอหวั่นไหวเพราะเธอไม่รู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับเพราะนั้นการรู้ความเกิดของมันและความดับของมันเรียกว่าเราเห็นความว่ามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยง
1: ไม่เที่ยง
0: เข้าใจหรือยังต่อไปนี้เรานั่งทำงานแล้วมีคนมาทำเสียงรบกวนนะว้าวีวูรีวูเราก็บอกอ๋อเสียงไม่เที่ยงเสียงเกิดแล้วเสียงดับแล้วก็นั่งทำงานอ๋อจิตรับได้อารมณ์เดียวจิตรับได้ด้านเดียวตอนที่ใส่ใจกับการทำงานเราใส่ไปอะไรทำไปแล้วเขาก็เลยมาถามว่านี่เธอฉันอุตส่าห์ตั้งใจแกล้งเธอนะเธอไม่โกรธฉันเหรอบอกอ๋อใจมันรับแต่เรื่องเนี้ยมันกำลังมุ่งทำงานให้เสร็จเลยไม่ได้สนใจเสียงอะไรเราก็เลยไม่ไปเสียเวลาโกรธเขาเข้าใจหรือยังแต่พอเรากำลังทำงานเขาก็แกล้งเสียงดังแล้วเราโกรธเขาได้สมใจนึกเราก็ไปอารวาสกับเขาแล้วเราก็ทำงานไม่เสร็จเจ้านายก็ด่าเราแล้วเขาก็ยิ้มสะใจที่แกล้งเราได้สะสมนะเราก็เครียดแล้วเราก็โดนเจ้านายด่าเราก็ไปฟ้องเจ้านายว่ามันทำแกล้งหนูมันทำเสียงดังคนนั้นก็มาพูดแบบมันพูด

0: ชุดนี้สวยจังเลยเธอก็ยิ้มแยกเขี้ยวขึ้นมาเสร็จแล้วบอกแต่มันเชยไปนิดนึงนะแหวบเราก็เห็นเราใส่ชุดแล้วโอ้ชุดสวยเราก็ยิ้มแต่ไอ้ชุดนี้มันลุกชีฟมันดูราคาถูกไปหน่อยแสบแสบแสบแสบแสบอย่างเงี้ยเพราะเราหวั่นไหวไปกับคำพูดกับเสียงเท่านั้นเองเสียงเพราะก็ดับเอาพูดไป
1: เสียงเพราะก็ดับ
0: หยาบ
1: เสียงหยาบก็ดับ
0: ชั่ว
1: เสียงชั่วก็ดับ
0: ดี
1: เสียงดีก็ดับ
0: อ่อนหวาน
1: เสียงอ่อนหวานก็ดับ
0: หยาบคาย
1: เสียงหยาบคายก็ดับ
0: จริงหรือไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เสียงนก
1: เสียงนกก็ดับ
0: เสียงแมว
1: เสียงแมวก็ดับ
0: เสียงผัว
1: เสียงผัวก็ดับ
0: เสียงบ่น
1: เสียงบ่นก็ดับ
0: เสียงด่า
1: เสียงด่าก็ดับ
0: เคยคิดอย่างนี้บ้างไหมไม่เคยเลยแต่มันจริงไหมแสดงว่าเราอยู่กับความจริงโดยที่ไม่ได้เห็นความจริงเพราะเราขาดอะไรปัญญาพูดสิขาดปัญญา
1: ขาดปัญญาม
0: านี่จะมาเอาอะไร
1: เอาปัญญาม
0: าเอาปัญญาแต่ก่อนจะมีปัญญาจิตต้องนิ่งไหม
1: จิตต้องนิ่ง
0: ฝึกจิตให้นิ่งเพื่อเกิด
1: ปัญญา
0: ไม่เอาไม่พูดภาษาบาลี
1: ฝึก
0: จิตให้นิ่งเพื่อไปรู้
1: เห็นตามความเป็นจริง
0: เข้าใจได้อย่างว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนดับไปเกิดแล้วเปลี่ยนไปเกิดแล้วเปลี่ยนไปเข้าใจไหมคะเดี๋ยวฉันจะทดลองฝึกพวกเธอปิดพัดลมให้หมดกลางวันนี่ขึ้นมาอยู่ชั้นบนไม่ให้ฝึกข้างล่างฝึกข้างบนให้มันเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยนะพวกเธอก็ยิ้มทำไมยิ้มมันมาเตี้ยงอาจารย์เดี๋ยวหนูก็จะขออาจารย์อาจารย์ไปฝึกดูข้างล่างเต้อก็เดี๋ยวอาจารย์ต้องเปลี่ยนใจฉันไม่เปลี่ยนฉันใจให้ได้อยู่ข้างบนนี่แหละ1ชั่วโมงนั่งสมาธิอบอยู่ตรงนี้แหละสาธุสาธุทำไมดีอาจารย์จะได้อบสามหน้ารับรองว่าขับปิดออกโซโซเลยนี่เหงื่อออกเพราะนั้นเหงื่อออกเราก็คิดว่ามันก็ดีขับพิษไม่ต้องไปเข้าอบซาวน่าเพราะนั้นคนที่มีปัญญาจึงไม่ทุกข์ในทุกสถานการณ์เข้าใจไหมไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็สบายใจเพราะนั้นศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเขาถึงออกบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สอนแต่สิ่งที่ทำให้มันพ้นทุกข์จนกระทั่งผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเนี่ยมายอมเลยนะผู้หญิงที่มานี่ด็อกเตอร์สองคนเนาะนะมีปริญญาโทอีกตำแหน่งเขาใหญ่มากแต่เขาทิ้งทั้งหมดตู้มและบวชตลอดชีวิตแสดงว่าธรรมะของพระเจ้าต้องดีกว่าไอ้ตำแหน่งนี้จริงไหมเธอไปให้ค่ากับการศึกษาไปให้ค่ากับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยไม่จริงอ่ะอาจารย์จบอะไรเธอลองเดาสิจบปตีนี่แหละแต่ด็อกเตอร์มากราบอ่ะเมื่อด็อกเตอร์มากราบเราแล้วเราต้องไปเป็นด็อกเตอร์อีกไหมไม่ต้องเป็นละก็ด็อกเตอร์มากราบแล้วก็พอละจริงไหมที่พูดนี้อวดตัวหรือเปล่าไม่ได้อวดตัวแต่กำลังจะบอกว่าศาสนาของพระเจ้าเนี่ยดีกว่าด็อกเตอร์อีกดีกว่าการเป็นกษัตริย์อีกเพราะแม้แต่กษัตริย์ก็ต้องเอาหลักธรรมของพระเจ้ามาบริหารประเทศเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นต้นเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเป็นพระราชาได้เป็น the king of the king อาจารย์นายกสัญญาธรรมศักดิ์ได้ไปบวชก่อนที่จะไปเรียนเมืองนอกนะฮะพอเรียนจบมหาลัยปริญญาตรีแล้วก็เข้าไปบวช1พรรษาตลอด1พรรษาได้เรียนนักธรรมตรีแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้ไหว้พระสวดมนต์วันออกพรรษาจะสึกเจ้าอาวาสก็ให้เขียนมาว่าที่มาบวช1พรรษาใครได้อะไรบ้างแต่ละคนก็เขียนไปพระนัทท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เขียนอยู่คำเดียวว่าสว่างนะเขียนคำเดียวเจ้าอาวาสเรียกมาพบตัวเลยเธอรู้สึกอย่างนี้จริงๆเหรอใช่ครับก่อนที่ผมจะบวชก่อนที่ผมจะได้เรียนธรรมะผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จักชีวิตชีวิตนี่มันมืดมนมากแต่ทีนี้ผมรู้ละได้หลักหนังสือนวโกวาทนักธรรมตรีเนี่ยท่านก็ถือติดมือไปเมืองนอกตั้งใจเรียนอิทธิบาท4ตั้งใจเรียนฉันทวิริยะจิตตวิมังสาผลปรากฏว่าเรียนเก่งกว่าคนอังกฤษได้รางวัลเรียนดีได้เงินเป็นแสนๆกลับมาแล้วก็เรียนจบก่อนเวลาแล้วก็กลับมาก็มาทำงานพอเปิดมาทำงานปั๊บเปิดตำราอีกพระพุทธเจ้าสอนให้ทำงานยังไงนะทานปิยะวาจาอัตถจริยาสมานัตตะเอาหลักธรรมนี้มาใช้ทำงานประสบความสำเร็จอีกต่อมาจะแต่งงานจะมีเมียเปิดตำราอีกเป็นสามีที่ดีต้องทำยังไงอาจจะมีลูกแล้วเปิดตำราอีกเป็นพ่อที่ดีต้องทำยังไงท่านก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย

0: ขอร้องให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีช่วง14ตุลา16ตุลานะเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศไทยจากนั้นท่านก็ลาออกเพราะว่าท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ยึดติดตำแหน่งพอลาออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ให้เป็นองคมนตรีและเป็นประธานองคมนตรีเพราะนั้นพระท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเรียนธรรมะของเจ้าแล้วเอาธรรมะของเจ้าไปปฏิบัติได้ผลดีนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะมีต้นไม้แห่งความสุขได้แล้วคือมีรากฐานคือทานศีลนะคะแล้วก็มีต้นก็คือสติสมาธิแล้วก็ออกผลคือปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้าเธอฝึกสติแล้วเธอเห็นว่าไม่เที่ยงใช้ได้ถ้าเธอจิตนิ่งแล้วเธอเห็นว่ามันไม่เที่ยงใช้ได้ทุกครั้งที่เห็นว่าไม่เที่ยงตอนนั้นได้บุญสูงสุดง่ายไหมง่ายไหมเอาว่าตามอาจารย์ฝึกจิตให้นิ่ง
1: ฝึกจิตให้นิ่ง
0: เพื่อเห็นว่าไม่เที่ยง
1: เพื่อเห็นว่าไม่เที่ยง
0: อะไรไม่เที่ยงล่ะกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงเอาละจะสอบพวกเธอแล้วนะจะสอบละพวกเธอช่วยตอบหน่อยทุกกายกับทุกใจเป็นสิ่งเดียวกันไหมหรือคนละสิ่งกันใครว่าเป็นคนละสิ่งกันยกมือขึ้นเก่งมากทุกกายกับทุกใจไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช่ไหมเธอเคยทุกกายไหมเธอเคยทุกใจไหมเอาล่ะใครเคยทุกกายทุกวันยกมือขึ้นทุกวันเลยไม่เว้นสักวันหนึ่งนะเอายกมือสูงสูงเอาเอามือลงใครทุกกายเป็นบางวันยกมือขึ้นเป็นบางวันเอามือลงหิวน้ำทุกกายไหมคะหิวน้ำเนี่ยทุกไหมเราไปดื่มน้ำเพื่อดับทุกใช่ไหมแล้วเธอดื่มน้ำทุกวันหรือเปล่าอ้าวก็เธอก็ทุกทุกวันสิเธอปวดท้องฉี่นี่ทุกกายไหมส้วมเต็มเนี่ยลำบากไหมไม่มีส้วมปวดท้องฉี่โอ้ส้วมแบบเสริมกูไปละลงข้างทางนี่แหละแสดงว่าปวดท้องฉี่เป็นทุกกายไหมคะ
1: ทุกกาย
0: ไปฉี่เพื่อ
1: ดับทุกกายค่ะ
0: แล้วเธอฉี่ทุกวันไหม
1: ทุกวัน
0: วันหนึ่งหลายหนไหม
1: หลายหน
0: อ้าวแล้วเมื่อกี้เธอบอกใครทุกกายทุกวันบ้างใครทุกกายเป็นบางวันแสดงว่าเธอเห็นความจริงหรือไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: นี่คือเธอไม่มีปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วรู้ชัดทุกกายพอเขาถามว่าเราทุกกายทุกวันไหมก็ตรวจดูร่างกายเราทุกทุกวันไหมเนาะก็ปวดท้องฉี่ก็ทุกกายนี่วาหิวข้าวก็ทุกกายนี่วาปวดท้องถ่ายก็ทุกกายนี่วาแล้วก็ทุกกายทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพวกเธอมาวัดทำไมมาก็เพราะพวกเราไม่มีปัญญาเห็นสิ่งง่ายๆรอบตัวเรานี่แหละเข้าใจไหมวันนี้รู้จักทุกข์หรือยัง
1: รู้จักค่ะ
0: ร่างกายเป็นทุกข์ไหมลูก
1: เป็นทุกข์ค่ะ
0: เวลาถามมันก็ตอบถูกอันทุกข์แล้วทุกทุกวันไหมแบบทุกวันเหรอมันไม่มีปัญญาเพราะนั้นอาจารย์ไม่ให้เธอฝึกเมื่อกี้เธอจะต้องฝึกและต้องเดินจงกรมอาจารย์ยังไม่ให้ฝึกเพราะเธอยังไม่มีปัญญาเธอต้องเรียนก่อนเรียนแล้วเธอไปตามดูจนเห็นเข้าใจไหมลูกเอาพูดไปขอเรียนก่อน
1: ขอเรียนก่อน
0: เรียนเพื่อรู
1: ้เรียนเพื่อรู้
0: และจะไปตามดู
1: และจะไปตามดู
0: เพื่อให้เห็น
1: เพื่อให้เห็น
0: ขอเรียนก่อน
1: ขอเรียนก่อน
0: เพื่อให้เกิดความรู้
1: เพื่อให้เกิดความรู
0: ้บาลีว่ายานะ
1: บาลีว่ายานะ
0: ถ้ารู้ทั่ว
1: ถ้ารู้ทั่ว
0: บาลีว่าปัญญา
1: บาลีว่าปัญญา
0: เมื่อรู้ทั่วจนเห็นแจ้ง
1: เมื่อรู้ทั่วจนเห็นแจ้ง
0: เรียกว่าวิปัสสนา
1: เรียกว่าวิปัสสนา
0: เพราะฉะนั้นจะเรียนว่ากายไม่เที่ยง
1: เพราะฉะนั้นจะเรียนว่ากายไม่เที่ยง
0: จะไปตามรู้ว่ากายไม่เที่ยงจริงไหม
1: จะไปตามรู้ว่ากายไม่เที่ยงจริงไหม
0: เมื่อรู้ว่ากายไม่เที่ยงแล้วจะไปตามดูว่ากายไม่เที่ยงจริงไหม
1: เมื่อรู้ว่ากายไม่เที่ยงแล้วจะไป
0: ตามดูว่ากายไม่เที่ยงจริงไหมจนเห็น
1: จนเห็น
0: เป็นวิปัสสนา
1: เป็นวิปัสสนา
0: เห็นแจ้งเห็นแจ้ง
1: เห็นแจ้งเห็นแจ้ง
0: ว่ากายไม่เที่ยง
1: ว่ากายไม่เที่ยง
0: ว่ากายเป็นทุกข์
1: ว่ากายเป็นทุกข์
0: กายเป็นอยู่ยาก
1: กายเป็นอยู่ยาก
0: กายเป็นอยู่ไม่ได้
1: กายเป็นอยู่ไม่ได
0: ้ ายไม่ใช่ของฉัน
1: กายไม่ใช่ของฉัน
0: ฉันไม่ได้เป็นร่างกาย
1: ฉันไม่ได้เป็นร่างกาย
0: ร่างกายไม่ได้เป็นบุคคล
1: ร่างกายไม่ได้เป็นบุคคล
0: การรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์ตรงที่เราจะเริ่มฝึกมันได้แบบสบายๆต่อไปฝึกร่างกายอย่ามองว่าเป็นเรานะถ้ามองว่าเป็นเรามันจะไม่ค่อยอยากฝึกให้นอนให้เอนสักให้สงบเอวสักหน่อยก็เนาะเท่าละมันจะงองแงงองแงงองแงแต่เราบอกว่าอ้อกายใจเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ได้เป็นเราฝึกมัน5วันเรามีเวลาฝึกแค่5วันจากนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครบ5วันต้องกลับเพราะเรามีลิมิตแค่นี้บุญเรามีแค่นี้ตอนเข้ายื่นซองกฐินมาเราใส่5บาทนะเราเลยได้บุญอยู่วัด5วันเนาะ หมดบุญแล้ววันที่10ต้องกลับกันหมดอยู่ต่อไม่ได้นะคะทำไมไม่อยู่ต่อสรรพากรไม่มีงบให้แล้วจะเอาคนที่ไหนมาเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งตะได้เนี่ยอะไรเนี่ยเพราะนั้น5วันนี้เราตั้งใจฝึกดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: เนาะตั้งใจเรียนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: เรียนแล้วฉลาดขึ้นไหม
1: ฉลาดขึ้นค่ะ
0: มีความสุขขึ้นไหม
1: มีความสุขขึ้นค่ะ
0: ธรรมะของพระเจ้าทำให้เรามีความสุขจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้แหละผู้หญิงกลุ่มนี้เขาถึงมาบวชกันแต่ละคนมีเงินอีกคนนึงเป็นผู้บริหารเขาฟังธรรมอาจารย์สอนธรรมะเขาครั้งเดียวเองตัดสินใจบวชตลอดชีวิตเลยตอนนี้บวชได้ 2-3 ปีแล้วก็เป็นภิกษุณีไปแล้วมีความสุขว่าเขามีความสุขลูกเขาเป็นแพทย์หญิงนะลูกเขาเป็นวิศวกรนะเขามีลูก 2-3 คนเนี่ยลูกเขาก็ทำงานกันหมดแต่ว่าตัวเขาขอบวชตลอดชีวิตพวกเธออาจจะคิดไหมว่าบวชนั่นมันต้องแยกการหรอสบายกะนั้นเธอมาบวชไหมล่ะตื่นตีสองตีสามไหวไหมมาฉันข้าวมื้อเดียวไหวไหมมาฉันมังสวิรัตต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยต้องกวาดใบไม้ต้องถูศาลาเนี่ยไหวไหมขนาดเธอได้ฟังทำแค่นี้เธอได้ปฏิบัติแค่นี้เธอยังมีความสุขแค่นี้แล้วคนที่เขาปฏิบัติมากกว่านี้เขามีความสุขมากกว่านี้เขาจึงคิดบวชไม่สึกเข้าใจไหมอาจารย์แล้วที่เขาสึกนะสึกเพราะอะไรที่เขาสึกเพราะเขาอาจจะไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์เขาไม่ได้ฝึกจิตให้สงบเขาไม่มีปัญญาพอเขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเขาเลยไม่มีความสุขในชีวิตนักบวชเขาก็เลยต้องสึกไปมีลูกมีผัวไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจไหมเอาละวันนี้พวกเรามีความรู้แล้วนะช่วงเวลาต่อไปนี้อาจารย์จะให้พวกเธอฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงสิ่งภายนอกก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่รู้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยให้เธอไปดูสิ่งเหล่านี้แต่เธอเข้าใจตัวเองแล้วเนาะว่าเราฝึกสมาธิเพื่อไปรู้นะคะทีนี้ฟังให้ดีสงบก่อนแล้วค่อยไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าอะไรนำหน้า
1: สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง
0: ต่อไปเอาไม่เที่ยงไว้ก่อนโผนั่งปุ๊บก็เอาไม่เที่ยงก่อนเลยเฮ้ยตาก็บ่เที่ยงรูปก็บ่เที่ยงวิญญาณทั้งตาก็บ่เที่ยงการกระทบทั้งตาก็บ่เที่ยงเออสุขกะทุกข์เฉยกะเกิดจากการหันก็บ่เที่ยงเอ้ยหูก็บ่เที่ยงเสียงก็บ่เที่ยงถ้าดูว่าไม่เที่ยงก่อนแล้วก็ละอารมณ์นั้นไปได้เรื่อยๆอย่างสงบไม่ฟุ้งเลยอย่างนี้เรียกว่าอะไรนำหน้าน
1: ี่เรียกว่าวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง
0: เข้าใจไหมคะสงบก่อนแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงอันนี้เป็น
1: สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง
0: ถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วก็ละอารมณ์ได้เลยเป็น
1: วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง
0: เข้าใจไหมสมมติเราคิดถึงแต่ลูกเรานะสมมติเราเป็นห่วงมันเนาะมันจะเป็นจะได้มาเดียวนี่มันจะคิดถึงลูกเสร็จแล้วปัญญาก็มาเนาะโอ้ยบะเตียงบะเตียงลูกเขากับบะเตียงเขากับบะเตียงภัยจะตายก่อนภัยก็โม้ป้อมไว้ก็ละอารมณ์ได้เสร็จแล้วก็มาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็โอ้หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะก็เห็นความไม่เที่ยงจริงๆหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงจริงๆไหนลองให้มันเที่ยงดูสิหายใจเข้าไม่ยอมหายใจออกโอ้ยตุกบ่เฮ้ยตุกบ่เฮ้ยเออมันบ่เตี่ยงแต่ตะละมันเป็นตุกแต่ตะละแล้วมันก็บ่เป็นเฮาแต่ตะละอันนี้ก็เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงก่อนแล้วก็สงบละอารมณ์ไปได้เลยเข้าใจหรือยังเอาไหมสงบแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงเป็น
1: สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง
0: เห็นว่าไม่เที่ยงแล้วทิ้งอารมณ์ไปเลยเรียกว่าเป็น
1: วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง
0: ชัดไม่ชัด
1: ชัดค่ะ
0: ง่ายหรือยากเนี่ย
1: ง
0: ่ายจะตายทำสมาธิแล้วเพื่อไปเห็นอย่างเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยคนสอนก็ไม่รู้จริงคนสอนก็ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเวลาสอนก็นั่งไปเ หายใจเข้าก็หูหายใจออกก็หูเข้ายาวก็หูออกยาวก็หูไปให้ลมสงบนะหายใจเข้าก็สงบสงบไปเนอะแล้วก็จะหูหันตามจริงเนอะไอ้คนสอนก็หลับไปไอ้คนฝึกก็หลับไปได้สักตื่นหนึ่งก็ตื่นมาแจ่มใสนะนั่งตัวตรงเลยมันหลับไปได้งีบหนึ่งละโอ้สงบแต่ละโอ้ปวดเข่าบ่เฮ้ยอะละเมื่อใดมันจะหมดเวลาเนี่ยฮะโอ้จะอยู่ครบวันนี้ห้าวันเนี่ยเขาปิกก่อนบ่เฮ้เขาจะอ้างอะไรอย่างดีฮะเออเขาอ้างเรื่องงานดีกว่างานเขาบัดแล้วเป็นไงการนั่งครั้งนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเข้าใจไหมสงบปั๊บดูความไม่เที่ยงเลยนะพอเห็นความไม่เที่ยงปั๊บทิ้งอารมณ์ได้เลยเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วละอารมณ์ได้ละอารมณ์ได้อย่างเช่นเสียงกวนเราเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่ก็มีเสียงไฟฟ้านะเครื่องปั่นไฟฟ้าต้องเนี่ยเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วละไปเลยทิ้งอารมณ์นั้นไปได้ไม่สนใจไม่โกรธอารมณ์ไม่รักอารมณ์แบบนี้เรียกว่าเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็เข้าถึงสมถะได้คือใจเราก็สงบคือไม่โกรธเข้าใจไหมคะเราไม่โกรธเสียงนั้นเนี่ยถือว่าเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็สงบได้เข้าใจยังชัดเจนนะสงบเพื่อเห็นความไม่เที่ยงถ้าเห็นความไม่เที่ยงก็สงบชัดเนาะเอาชัดขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรศึกษาให้ชัดปฏิบัติให้ตรงแล้วได้ผลเป็นความพ้นทุกข์เป็นความมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเถิด
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสFMร่วมธรรมร่วมใจ
3: อริยมรรคมีองค์8คือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่1. สัมมาทิฏฐิ
2: ความเห็นถูกต้องชอบธรรมนั้นต้องมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4ได้แก
3: ่1.
2: มีความรู้ในทุก
3: ว่าโดยย่อคืออุปาทานขันธ์5หรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงควรรู้รอบอย่างท่องแท
2: ้ 2. มีความรู้ในความเกิดของเหตุแห่งทุกข์ว่าเมื่อเกิดตัณหาหรือความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินนั่นคือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์ควรละตัณหา3เสีย
3: 3. มีความรู้ในความดับทุกข์ว่าความดับตัณหา3ได้คือความดับทุกข์ที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพานควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์หรือนิพพานด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
2: 4. มีความรู้ในอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
3: 2. สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องชอบธรรมได้แก่คิดออกจากกามคือคิดเป็นอิสระจากความติดใจเพลิดเพลินในรูปสวยเสียงไพเราะ กลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจ
2: คิดไม่พยาบาทปองร้าย
3: คิดไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
2: 3. สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องชอบธรรมได้แก่
3: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหก
2: เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย
3: และเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

0: จตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วและเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องชอบธรรมได้แก่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียประกอบการเลี้ยงชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
0: 6. สัมมาวายามะความภาคเพียรถูกต้องชอบธรรมได้แก่ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: 7. สัมมาสติความระลึกรู้ถูกต้องชอบธรรมได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตามดูตามเห็นกายคือกองดินน้ำไฟลมในกองดินน้ำไฟลมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได้ย่อมตามดูตามเห็นเวทนาความรู้สึกในความรู้สึกอยู่มีความเพียรเผากิเลส

0: ติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ย่อมตามดูตามเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจสี่พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
0: ้ย่อมตามดูตามเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจสี่พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ 8. สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องชอบธรรมจะเกิดได้ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นเหตุ
0: ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นองค์ประกอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: ในบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8เป็นทางประเสริฐสุดในบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐสุด
0: ในบรรดาธรรมคือสิ่งที่ทรงอยู่ทั้งหลายวิราคะคือความคลายความติดใจประเสริฐสุดในบรรดาผู้มีสองเท้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมประเสริฐสุดท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางนั้นอันทำให้มารและเสนามารหลงทางได
1: ้ท่านทั้งหลายดำเนินตามทางนั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้เราตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมอันถอนลูกศรคือกิเลสเสียได้แล้วจึงบอกแก่ท่านทั้งหลายความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางท่านทั้งหลายดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8นั้นแล้วเป็นผู้เพ่งพินิจเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ